0: เนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7 นาฬิกาจนถึง7 นาฬิกา 30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวลนะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัสนะ
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
0: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลา vaccine could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดการระบาดของอีโบลาไวรัสเนี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกแล้วก็ในอูกันดาโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะครับดร.เทดรอสอัธยนอมเกเบรเยซุสนะครับก็เปิดเผยว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยอ่ะคือเสียชีวิตนั้นนะครับ139รายนะแต่ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ600รายนะครับโดยเขาเนี่ยได้แถลงตับกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาบอกว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะครับ51รายในดีอาร์คองโกแล้วก็2รายในอูกันดาแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้มันกำลังมีการตรวจอยู่คอนเฟิร์มไงฮะแต่ว่ามันมีหลายเคสที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็แน่นอนว่าใน2ประเทศนี้เนี่ยการเข้าถึงผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีคนที่หลุดรอดออกไปทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่ถึงกับที่จะต้องประกาศว่าเป็นแพนเดมิกคำนี้ไม่อยากได้ยินเลยคุณลิซ่า
1: ไม่อยากได้ยินเลยใช่นึกถึงโควิดขึ้นมาเลยนะคะ
0: ใช่คือยังไม่อยากได้ยินเลยนะครับมีการประเมินว่าการระบาดนะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงของการระบาดในระดับภูมิภาคก็อยู่ในระดับที่สูงก็คือว่าในแอฟริกานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทีนี้พอพูดถึง WHO เนี่ยมันมีความท้าทายอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของเงินเพราะว่าคือเนี่ยเราเจอการระบาดของโรคแต่ว่าสหรัฐเองก็และหลายประเทศเนี่ยก็ขู่ว่าจะไม่คือไม่ได้ขู่สหรัฐทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่จะถอนตัวจาก WHO อะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอภาวะแบบเนี้ยเราต้องการทุนเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้พูดถึง WHO ครับมีข่าวที่อยากให้คนไทยนะครับภูมิใจเพราะว่า WHO นะครับเพิ่งจะมีการประกาศนะรายชื่อของคนไทย1ท่านนะครับได้รับรางวัลที่ชื่อว่า UnitedArab Emirates Health Foundation Prize นะครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนะครับบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะในระดับสากลนะครับคนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ประจำปีนี้คือนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับ

0: ได้รางวัลนี้จากผลงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขชายแดนและดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องนะครับโดย WHO ระบุว่านะครับคุณหมอวรวิทย์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นพื้นที่นะที่ติดกับชายแดนนะครับเมียนมาเนาะอุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงผลักดันการขึ้นทะเบียนประชากรที่ไม่มีเอกสารและจัดตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ WHO นะครับยกย่องคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับโดยไม่เลือกนะว่าเป็นประชาชนของสัญชาติเนาะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใต้ชายแดนผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของคุณหมอบอกว่าเราผลักเราปฏิเสธเขาไม่ได้อะเมื่อถึงสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นหมอเนาะนะครับอ่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับ
1: ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ายินดีมากเลยสำหรับคนไทยนะคุณหมอคนไทยอ่ะมาเปลี่ยนนะคะบรรยากาศดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเรือนะคะในช่องแคบฮอร์มูสกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกาหลีจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่กำลังจะขาดแคลนก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยข่าวดีนะคะก็คือมีเรือน้ำมันลำหนึ่งนะที่ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสได้ละนะคะก็ถือว่าเป็นเรือเกาหลีใต้ลำแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า HMM Namu นะคะซึ่งติดธงปานามาแล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือที่ชื่อ HMM ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นนะคะโจมตีในช่องแคบฮอร์มูสทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด24รายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคราวนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเปิดเผยผลการสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทางเขาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดนะคะและเขาเองก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทเดินเรือ HMM เนี่ยค่ะก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่คัดค้านการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางอาบาสอารักซีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกัน5ครั้งแล้วก็ส่งทูตพิเศษไปยังอิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจรในช่องแคบฮอร์มูสเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตรการจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำหนึ่งของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำผ่านช่องแคบฮอร์มูสนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่

0: มานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcord News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
5: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
5: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านยุยลี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
5: ขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสง3รางวัล นะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์468-9399นะคะ468-9399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
5: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้ส่งผลนะครับด้วยการที่เริ่มต้นจากการคุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะตรวจดูทุกคันว่าจะมี import license แล้วมีการ earning money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ

แล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้ก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมา

เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ Import License กับเรื่องของ Earning Money แล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างหวบหาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาทั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่จอกเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัดตัดรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันนึงก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้านะครับซึ่งที่เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10กว่าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรก็มีความสำคัญในการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับอันนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เราตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเรา

0: เรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลว์มากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาคงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาในขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะแล้วถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับการแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับนี่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางต่างแมมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกการหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3ปี4ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสเราแล้วล่ะครับนะครับครับ
1: ค่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาและจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤษคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกฤษมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤษ
1: เอ้ยคุณกฤษ
2: นะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: อย่างที่คุณกฤษบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาส

0: ที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
0: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
1: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2คนเรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้โหรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อที่จริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 5:57 น.

0: นะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขสมกเคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าทั้งนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญาณอนุสัญญาณต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
1: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และขสมก.รวม2ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขสมก.จ่ายเงินชดเชย10ล้านกรณีที่ประตูรถเมล์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมล์เสียชีวิตค่ะประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสส.สุพนัสซัดกล้องกทม.เสือกระดาษ4พรรครุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขร.ช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดองถังข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอ่นจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียวสภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลววันจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
0: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมือง

0: ค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมนพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้อง AI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทีภัททิยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทม.ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
1: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัทจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูลโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอยติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Link ถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดี

0: ที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคสสยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด15/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีมสสยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญสว1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100สสรตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบกลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพรกกู้ใน7วันอนุทินนำทีมสสภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งสสสร100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โตคอคอรหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบกลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงิน400,000 ล้านภายใน7วันค่ะ
5: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันสสโตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้นำสสภูมิใจไทยชิงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพรรคส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากสสสุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
4: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคน

0: คนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสเน้นเป็นเคสไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะไพ่แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชือดเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังปกรณ์เผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียมส่งข้อมูลคอพ22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
1: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส21ถึง27พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้4แสนล้านส่งภายใน7วันสุภาจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาร์เซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครองประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นตอของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะภูเก็ตสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิม

0: ได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนและร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดทางร้านธงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทย UN หั่น GDP โลก 2.5% กางเกณฑ์ไทยช่วยไทย plus คลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมทบ134บาทสอทหวังไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
1: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นบอลโลกและวีซ่าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะรัฐบาลยังไม่ถอดใจถ่ายทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์รัฐมนตรีเพิ่งสั่งกรมประชาสัมพันธ์เจรจาฟีฟ่าต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เน้นยึดหลักแฟร์ไพรซ์ค่ะ
0: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกัฟและจุฬาปลุกกรีนมิชชั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมุยตอบรับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันต่างชาติเที่ยวไทยไม่เกิน30วันกลุ่ม SME โอดรัดฟังแค่เอกชนรายใหญ่เจ้าสัวอยากให้รัฐบาลเปิดห้องรับฟังข้อเสนอบ้างช่วยยกระดับการแข่งขันการค้าทัดเทียมต่างประเทศค่ะ
1: ส่วนการหาไอ้ม่วงกักปุ๋ยน้ำมันก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะมัดคลังน้ำมันทีมสุดซอยปลุกยื่น DSI ชี้พิรุธรับเข้าส่งออกชุดสุดซอยร้อง DSI ฟันผิดเพิ่มเติมบริษัททิเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองมีพิรุธไม่รายงานปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลนยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริงค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวตราดซ้อมรับมือ BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกุม8กัมพูชาลอบขนข้ามแดน2หญิงไทยแก๊งพนันออนไลน์ทัพภาค1เปิดเวทีเสวนาถอดรหัสเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจให้เยาวชนตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
1: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟแอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนา

0: จารย์เพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองการค่ะสลดกลางเมืองการลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติมั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวย

0: โดยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนจี้รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในก่อนจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยล์กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาติดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟ

0: ปั่นเศร้าปั่นยีพกงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490 บาทเท่านั้น
1: แคบแคบสมัครตา
2: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30 พฤษภาคม 2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11 ชนิดกีฬาและ1 กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490 บาทเท่านั้น
1: แคบแคบสมัครตา
2: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429
3: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24 พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

Record Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ไปจนถึงช่วงเช้านะคะ3ชั่วโมงผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันไปจนถึงภาคเที่ยงนะคะอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศฝนที่ตกนะคะแล้วก็ยังคงมีประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะช่วงนี้ก็แนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมหรือว่าซ้ำซากนะคะก็ย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนปรับปรุงขึ้นทะเบียนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกหนักน้ำท่วมอาจจะทำให้พืชผลเสียหายนะคะหลังจากขึ้นทะเบียนปรับปรุงในส่วนการขึ้นทะเบียนพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ต่างๆในการช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ

อด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชิปฟอนเค้กมะพร้าวอ่อนบะหิมะพายไส้ต่างๆขนมกว่า100รายการเบรกทานเล่นซื้อมอบให้แก่กันนะคะอบสดใหม่ทุกวันต้องบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยหรือว่าจะตรงไปที่สาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.เขาชัยสนสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชนะคะใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
3: ทั้ง

0: มารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อ

0: พิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตาม
6: โดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตา
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตา
13: พี่น้องชาวลุงเกรียมเฮงานย่ายร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อกภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อกทั่วประเทศหมายช็อปกันจึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อกชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

Smart Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้เลยที่0746113999ค่ะ

ญชวนนะคะพี่บ่าวสาวนุ้ยมาร่วมสร้างเช้าดีๆให้หาดใหญ่ด้วยกันนะคะที่งาน Nest กาแฟรัน2026งานวิ่งนะคะร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะมอบค่าสมัครทั้งหมดให้โรงพยาบาลไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังวิ่งชมเมืองงามมากกับกองทัพดาราศิลปินอย่างพี่บ่าวพี่บ่าวเก้านพเก้าเจมจิรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาด้ามิสแกนรัศมีแขและตั๊กบริบูรณ์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตแดนมันๆได้แรงอกจากกระแตอาสยามแล้วก็ตั้มดมเดอะสตาร์รับรองว่าร้อยแน่นอนนะคะอิ่มท้องกับของกินร้อยๆนะคะจากยอดทิศในหัดใหญ่กินคู่กับเนสกาแฟเรดคัพหอมเข้มกลมกล่อมและกิจกรรมพร้อมรางวัลที่คนมาเยอะมากรีบมาสมัครนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันเพียง490บาทเท่านั้นวันแล้วเจอกันนะคะ7มิถุนายนนี้เวลา5นาฬิกาที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ในงาน Nest Cafe Run 2026ค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมททสายใต
4: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
3: ปักใต้บ้านเรา
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ันนี้แนะนำเป็นกล้องวงจรปิดนะคะมิสเตอร์ CCTV V360รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายวุ่นวายนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูจากบ้านจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยนะคะก็ไม่สะดุดทั้งหมดนี้ทำงานผ่านมือถือนะคะคิดว่าจะหมดยังไม่หมดนะคะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้นะคะกล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะคะกล้องจะมีไซเรนดังขึ้นจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะคะแม้จะหลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128จิกนะคะบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อนะคะ02-114-3990สินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วก็ค่าส่ง100บาทสนใจซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการ4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินและอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่2นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกลุ่มชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตนสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่แค่สมัครตา
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่แค่สมัครตา
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10:00 น.ถึง3:00 น.ชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบ

0: ออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: Radio Go Green
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: Mcot Radio Go Green
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่าน

0: ฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
7: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
9: หัตถศิลป์งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรมใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่นเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้งานถักทองานหวายและงานช่างสิบหมู่ของไทย
10: ช่างเขียน
11: ช่างแกะ
10: ช่างหุ่น
11: ช่างปั้น
10: ช่างปูน
11: ช่างรัก
10: ช่างบุ
11: ช่างกลึง
10: ช่างสลัก
11: ช่างหล่อ
9: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
12: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
8: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
7: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่า

0: ทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
0: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็ว

เอวที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่

0: ้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อย

0: สมัครที่ไทยรัฐ490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครต่อ
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัด

สนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่มแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทางนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.แม่กะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเซทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

0: ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคลัสโตวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคลัสโตเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
14: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี

อร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงเวลา 11:00 น.นะคะช่วงสุกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๋าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันช่วงนี้ไปจนถึงอย่างนะคะอยู่ด้วยกันกับ TP คอนกรีตนะคะดูแลคุณผู้

ชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมใส่ผ้าไทยในช่วงงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาติประจำปีของดีเมืองลุงนะคะประจำปี2569 5-14 มิถุนายน2569นะคะร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยและเข้าร่วมงานเพื่อร่วมกันสร้างสีสันความสวยงามนะคะแล้วก็การแสดงออกถึงความรักความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวพัทลุงที่อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะก็เจอกันนะคะ5-14 มิถุนายนนะคะร่วมแต่งผ้าไทยนะคะ

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุงจะจุงเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะคะโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่

0: ณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายกมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอว

0: อวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้งคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
0: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง21ถึง27พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน

0: ไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายจิยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุปรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วลิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมก.พร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดน้ำแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอี้ยงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
0: นี้ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาว่า

0: น้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
0: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ซึ่งเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานในการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
1: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเอง

0: ก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรุษพัชชัยศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดูเหมือนนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางก็ว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะกับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายอนุชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องเดียวกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสำหรับตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทม.หน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทม.ต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำให้จะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจแล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ส่วนอีกคนนึงนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพปินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพปินได้เปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเลือก ือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ 47.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม. 500 ล้านบาทเอกชน 500 ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโย

0: บายเพิ่มโบนัสค่าราชการพนักงานลูกจ้างกทม 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทมทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทมราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ํา 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ํา 150,000 รายรายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500 ล้านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะนายมงคลกิจก็นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบนะคะมีการใช้แก้วน้ำค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกันกับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าหากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายใน2เดือนค่ะ
1: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกฉบับที่17แล้วนะคะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการวมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบอาร์ตนะคะหรือว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้าในเรื่องของการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยเชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
1: มาติดตามค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500,000 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force 1โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนและก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปเป็นรัฐบาลปักกิ่งในปี1979ผู้นำในตำแหน่งของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยพูดคุยกันโดยตรงเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีนการประกาศจะคุยกับผู้นำไต้หวันโดยตรงจึงเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทาง

0: การทูตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้เพราะว่าในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเหมินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
1: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายดัสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาธนกุลดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้พบกันนะครับเป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะครับอยู่กับดีเจแจ็คลักษณ์เจริญชีพ
5: และดิฉันนงลักษณ์ตันตารัตนพงศ์ค
4: ่
5: ะ
4: อสมทสงขลาเป็นแม่ข่ายนะครับ FM 96.5 MHz พร้อมกับอสมททั่วทั้งภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ข้ามกันไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็รวมถึงทุกสาขาอาชีพที่เป็น FC ของอสมทแล้วก็รวมถึง FC ของดีเจนงลักษณ
5: ์
4: เมื่อเช้านี้ก็ทราบว่าพี่คนขับรถสองแถวเนี่ยก็สอบถามเจ้าหน้าที่ของอสมทว่าดีเจนงลักษณ์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
5: พ
4: อฟังกันมาตั้งแต
5: ่ไม่นานไม่นาน
4: ตั้งแต่เป็นรถสองแถวรุ่นใช้น้ำมันตอนนี้เป็นรถสองแถวรถไฟฟ้าไปแล้วนะฮะก็ยังไม่เคยเจอหน้าตัวเป็น
5: ๆยังไม่เคยเจอผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้แวะมานะคะคือต้องบอกว่าฟังเขาบอกว่าฟังอสมทสงขลา 96.5 ตลอดคุณนะคะแล้วก็เลยถามกับแม่บ้านของเราพอดีว่ารถเสียก็เลยใช้บริการรถสาธารณะไงบอกว่าเอ้าทำงานที่นี่เหรอก็เลยถามว่าดีเจลักหน้าตาเป็นไงค่ะคืออย่าคาดหวังมากนะคะนะยังไงก็แวะมาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะทุกท่าน
4: นะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่ฟังกันอยู่ในทุกจังหวัดด้วยนะ
5: ค่ะ
4: บางท่านนี่ก็ฟังกันมานานแล้วก็อยากจะเจอดีเจประจำสถานีต่างๆนะที่เป็นของอสมทเนี่ยนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็แวะกันไปได้เลยที่สถานีวิทยุอสมทใกล้บ้านท่าน

0: ทุกแห่ง
1: ทุกแห่งนะครับมีอะไรติดไม้ติดมือไปก็ดีนะครับผลหมากรากไม้ตามฤดูกาล
0: คุณไม่ต้อง
1: แต่ว่าที่สำคัญนี่คือเรื่องของการแนะนำสื่อโฆษณาให้มาลงกับอสมทเนี่ยนะครับดีเจก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้รับทราบกันไปในวงกว้างเพิ่มยอดขายสร้างกำไรที่งดงามนะครับติดต่อกันได้นะสถานีวิทยุอสมททุกจังหวัดเลยนะหร
0: ือ
1: ว่าจะไปในหน้า Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์อสมทเว้นวรรคแล้วก็อยู่จังหวัดไหนก็พิมพ์ได้เลย อสมทพัทลุงชุมพรภูเก็ตนะครับสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทยะลาอย่างเงี้ยนะครับก็ตรังอย่างเงี้ย FC เราก็อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะอยู่กันอย่างมีความสุขฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: นะฮะเหมือนกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะที่ไอแบงค์หรือว่าไอแบงค์เนี่ยก็อยู่กับเราในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันนะคะไปใช้บริการกันได้เลยคุณผู้ฟังเพราะการออมที่ดีไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากแต่ว่าเริ่มจากความตั้งใจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากกระฝากอันฮัดและอุมเราะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์เพื่อช่วยให้การออมของคุณไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่ว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายค่ะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ในอนาคตเริ่มต้นออมได้ง่ายๆเลยด้วยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่500บาทเป็นต้นไปนะคุณผู้ฟัง500บาทขึ้นไปและเมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุกๆ 2,000 บาทพร้อมทั้งฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เดือนคุณจะได้รับไปเลย1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้าค่ะรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569นี้เลยสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปที่ iBank Contact Center โทร1302หรือว่าจะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้นะครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีการประชุมนะครับเรื่องของคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นั่นก็คือมังคุดเขาคีรีวงศ์นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของปี2519นี้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนางจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเป็นวาระของมังคุดเขาคีรีวงศ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบในเรื่องของประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มังคุดเขาคีรีวงศ์รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและก็คณะทำงานด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและก็แหล่งที่มาของสินค้าเพื่อที่จะกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI ตั้งแต่การยื่นคำขอการตรวจประเมินพื้นที่ผลิตการพิจารณาคุณภาพตามหลักเกณฑ์ตลอดจนด้านของการเสนอผลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องเป็นระเบียบนะครับซึ่งในปีการผลิต2570มีเกษตรกรสมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มังคุดเขาคีรีวงศ์ครั้งแรกจำนวน38รายแล้วก็มีเกษตรกรขอต่ออายุการใช้ตรา GI อีก47รายสะท้อนถึงความตื่นตัวแล้วก็ความเชื่อมั่นของเกษตรกรในพื้นที่ต่อการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรท้องถิ่นให้มีมาตรฐานแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการตลาดครับสำหรับเรื่องของการตรวจประเมินผลมาตรฐานการผลิตคณะทำงานก็ได้มีการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จพร้อมกับการรวบรวมเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ GI นะครับมังคุดเขาคีรีวงศ์เพื่อที่จะพิจารณารับรองแล้วก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์GI ต่อไปครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริม

0: และคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ยกระดับมังคุดเขาคีรีวงศ์ให้เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศต่อไปครับ
1: ไปกันที่ชุมพรค่ะหน่วยแพทย์พอสวชุมพรลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะโดยวันที่20

0: ุมพรก็ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคหน่วยทันตกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยหน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์การสาธารณสุขอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานาประการทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดกับพระราชจริยวัตรนะคะที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่แล้วก็ดูแลราษฎรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ยากไร้และทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งมีพลังของอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลตลอดจนระดับหมู่บ้านด้วยนะคะที่พร้อมจะสนองพระราชดำริในการออกหน่วยให้บริการทางด้านสุขภาพด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณกุศลต่างๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารแล้วก็ห่างไกลทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพุทธศักราช2512พร้อมกันนะคะด้วยการจัดตั้งสถานีรักษาทางวิทยุทรงโปรดให้รักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางและทันตกรรมค่ะสำหรับจังหวัดชุมพรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัดพอสวเมื่อพุทธศักราช2512ในลำดับที่14นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีบริการทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางช่องปากและบริการทันตกรรมตลอดจนมีชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะรณรงค์ให้ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะคะให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับเร่งเรื่องของการเตรียมแผนรับมือกับภัยพิบัติประจำปี2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางด้านของนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานสำหรับการประชุมทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเพื่อที่จะรองรับกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในห้วงของฤดูฝนในปี2569นะครับได้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นมารวมถึงจังหวัดพัทลุงก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนธันวาคมทำให้จังหวัดพัทลุงต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสรุปเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่19พฤศจิกายนจนถึง8ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบอย่างหนักครอบคลุมทั้ง11อำเภอ65ตำบล670หมู่บ้าน45ชุมชนโดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 41,478 หลังคาเรือนรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมถนนสะพานสถานศึกษาศาสนสถานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งครับนอกจากนี้จังหวัดพัทลุงก็ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่5อำเภอ33แห่งรองรับผู้ประสบภัย 1,849 คนพร้อมกันเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดครับ
0: ไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคใต้จัดประชุมกันเมื่อวานนี้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสมพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเป็นประธาน

0: การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อกำกับติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในทุกๆด้านค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เข้าร่วมประชุมกันนะคะก็ได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านสถานที่การจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการมาตรฐานการตัดสินและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มภาคใต้ถูกกำหนดขึ้นก็คือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือของเยาวชนและกำลังแรงงานในพื้นที่ภาคใต้เพื่อจะก้าวสู่การแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ระดับสากลต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ไปกันที่งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลานะครับโดยทางด้านของนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประกอบด้วยพระพุทธไสยาสน์วัดคูหาพิมุกตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาพระสังกระจายที่วัดเมืองยะลาพระอารามหลวงถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาประกอบพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลองจากห้องปฏิบัติราชการอาคาร3ชั้น2ศาลากลางจังหวัดยะลาประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองยะลามีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนสักการะบูชาทั้ง4ทิศปิดทองถวายผ้าแพรถวายมาลัยพร้อมทั้งตั้งเครื่องบวงสรวงบนศาลหลักเมืองยะลาก่อนที่จะเริ่มงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569สำหรับในการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาถือว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดยะลาจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับสมโภชกันมาต่อเนื่องตั้งแต่25พฤษภาคม2505จนถึงปัจจุบันครบรอบ64ปีของการจัดงานนะครับซึ่งปีนี้นะครับกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่25พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายน11วัน11คืนนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายการออกร้านนาวากาชาดการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งศิลปินดาราที่มามอบความสุขการประกวดธิดานิบงการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยผ้าถิ่นการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนคาราวานสินค้าเครื่องเล่นมหาสนุกแล้วก็มีการออกรางวัลสลากกาชาดกันในค่ำคืนสุดท้ายด้วยนะครับที่บริเวณรอบศาลหลักเมืองแล้วก็ถนนสุขยางอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับคุณผู้ฟังไปร่วมงานกันได้ดีเจนงรักก็ต้องไปนะ
0: ค่ะ
1: ชวนคุณไปงานกาชาดยะลาเนี่ยสนุกเลยนะนาวากาชาดใบละ20เนี่ยเขาแจกแพะด้วยนะคุณแจกแพะแจกวัวปีก่อนๆที่ผมเนี่ยเคยไปร่วมงานเนี่ยนะครับก็ได้วัวหมายถึงว่าไม่ใช่ผมได้น
0: ะ
1: เป็นพี่ตำรวจเป็นพี่ตำรวจเนี่ยจับได้วัว
0: ก็เอาไปเลี้ยงนะ
1: แล้วก็ให้ลูกน้องมาจูงกลับนะฮะสมมติว่าคุณได้วัวนี่คุณทำยังไงอ่ะ
0: ก็เนี่ยก็ต้องเลี้ยงอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ถือ
0: ว่
1: าจ
0: ะไปขายอ
1: ่
0: ะแล้วไม่จูงกลับแต่ไม่ต้องดูระยะทางเพราะว่าก็สามารถจะบรรทุกใส่ขึ้นรถกระบะได
1: ้ปีนั้นแต่ว่าเขาเป็นพี่ๆตำรวจที่เขาอยู
0: ่
1: ตั้งหน่วยบัญชาการอยู่ตรงข้างๆอสมทยะลาพี่เขาก็เดินจากศาลหลักเมืองไปถึงสเต็งนอกเลยนะเดินจูงไปนะปีก่อนๆที่เคยได้
0: เป็น
1: พิธีกรร้านนาวากาชาดที่ยะลาสนุกงานกาชาดยะลาที่ต้องไปนะครับแล้วก็มีร้านดังๆแล้วก็ได้ไปเดินสักการะศาลหลักเมืองเลยรอบวงเวียนตรงศาลหลักเมืองนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบใหญ่เป็นมุมคุณน
0: ะ
1: จะมีส่วนราชการเนี่ยรายล้อมวงเวียนตรงกลางแล้วก็ผังเมืองนี่จะแบบว่าออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆถือว่าเป็นมีเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ
0: โอกาสที่จะได้ไปเยือนเนี่ยก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะคุณผู้ฟังนะคะหรือแม้กระทั่งเราอยู่ตรงนี้ก็จริงอ่ะสงขลาแต่ว่าบางทีจะไปสามจังหวัดด้านล่างเนี่ยบางทีก็ถ้าไม่มีภารกิจเนี่ยก็ไม่ได้ไปหรือบางทีอาจจะผ่านไปเบตงเองคุณ
1: นราธิวาสคุณก็ไปบ่อย
0: ไปแล้ววัคซีน

0: กินไง
1: ไปถึง
0: อย่าไปไม่ไปนาน
1: ไปถึงบันดังสตาคุณผู้ฟังไม่ได้เล่าเลยช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับช่วงโควิด19เนี่ยช่วงนั้นก็แบบว่าการจะหาวัคซีนเป็นอะไรที่แบบยากมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คืออย่างสงขลาเนี่ยก็อาจจะ
0: คิวยาว
1: คิวยาว
0: ไม่ได้ตามคิวยาว
1: ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้คิวที่โรงพยาบาลบันดังสตาแห่กันไปจากอสมทสงขลาคุณผู้ฟังไปถึงโรงพยาบาลบันดังสตา
0: แต่ได้ฉีดเลย
1: รับวัคซีน
0: อ
1: ันนั้นเป็นวัคซีนอะไรซิโนแวคใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซิโนแวคจำได้อยู่ไม่กี่ปีผ่านมาไปกัน
0: หลายปี463
1: หร
0: อหลายปีเหมือนกัน
1: หลายปีเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือจะเลยไปเบตงด้วยซ้ำไป
0: ใช่เวลาก็
1: แต่ว่าเวลาไม่จำมันจำกัดจริงๆนอกจากไม่กลับมาจัดรายการต่อไง
0: แล้วการเดินทางในช่วงนั้นค่อนข้างที่จะแบบมันเข้มงวดด้วยคุณ
1: เข้มงวดในการข้ามจังหวัดก็ต้องมีเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆในการอนุมัติให้ข้ามจังหวัดกันไปนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะคุณนุ่งรักนี่คือไปถึงนู่นเหมืองทองโต๊ะโมะสุขิรินแหวกแค่เป็นนางสตาร์นี่จิ๊บ
0: ๆก็ไปมีโอกาสก็ไปบ้างไงบ้านคุณมีแต่ของดี
1: ๆไปขุดทองถึงนราธิวาสนะฮะต้องไปแล้วปัตตานีนี่คือเราก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าไปกินอาหารอร่อยที่เมืองปัตตานีสามจังหวัดนี้ก็คุณผู้ฟังต้องไปเที่ยวนะครับบางคนยังไม่กล้าไปเลยติดตามแต่ข่าวว่าโอ้เนี่ยน่ากลัวอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่า
1: ต้องไปคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณจะได้หนึ่งอาหารการกินอร่อยทุกจังหวัดเขาก็จะมีอาหารที่แบบว่าโดยเฉพาะขึ้นชื่อกับอาหารทะเลแล้วก็อาหารแบบมุสลิมนะครับที่แต่ละเมนูที่แบบว่าเอามาเสิร์ฟนี่คือโอ้โหหยุดไม่ได้เลยนะ
0: คือต้นตำรับต้องไปที
1: ่ใช่อย่างเครื่องแกงอย่างเงี้ยอย่างข้าวหมกอย่างเงี้ยคุณ
0: ค่ะ
1: นะครับใครแบบชอบเป็นสายกินเนื
0: ้อ
1: นะฮะเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: โรตีต่างๆอะไรพวกนี้เหมือนกัน
1: โรต
0: ี
1: ต่างๆมัตตบะปูยุทธอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ขนมอะไรนะโอ้ต่างๆอุ่นเยอะมากยิ่งช่วงแบบว่าช่วงปศเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเต็มที่
0: คุณพูดเห็นน้องอสมทสั่งวันนี้โรตีอ่ะ
1: สั่งแล้ว
0: ใช่โรตีน้ำแกงเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าก็ชอบนะ
1: เป็นน้ำแกงไก
0: ่
1: กับน้ำแกงแพะก็
0: ม
1: ีน้ำแกงถั่ว
0: ค่ะ
1: ก็อร่อยนะฮะพูดอย่างนี้ก็สัปดาห์หน้าไงวันรายอวันรายอจริงๆแล้วคือผมก็นึกว่าจะหมดแล้วนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางเมื่อวานนี้ยังมีอีกไฟต์นึงคุณตงรักพี่น้องชาวมุสลิมใช่เมื่อวานนี้มีอีกไฟต์นึง
0: ฮัทใช่ไหมคะ
1: ไปฮัทไปฮัทเพราะว่ายังฮัทที่จะไปสิ้นสุดก็คือสัปดาห์หน้า
0: 31
1: ไม่ใช่ช่วงรายอฮัทยีนี่แหละ
0: อ๋อ28
1: ใช่ใช่ที่จะบอกว่าเป็นการแบบว่าเสร็จภารกิจของฮัท
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ก็ยังมีไฟต์เมื่อวานนี้เดินทางจากหัดใหญ่นะครับก็มีพี่น้องเดินทางกันไปโอกต้องบอกว่า349ท่านคุณนงรักเดินทางไปเมกะกันเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับโดยสายการบินซาอุดีอาโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในรอมฎอนฮาจีอัลแบร์เป็นประธานในพิธีอำนวยอวยพรนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะครับท่านก็เดินทางมาร่วมส่งนะครับสำหรับคณะด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นคณะพี่น้องจากสตูลนะเมื่อวานนี้เน
0: ี่
1: ยที่ไปฮัทกันเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นเที่ยวบินท้ายๆนะคุณนงรักเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นก็จะต้องพอเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มเป็นไฟล์บินกลับกันละนะที่จะเดินทางกลับมาก็จะเป็นอีกช่วงเวลานึงนะครับที่พี่น้องจะได้มารับญาติญาติที่เดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบียนะครับก็มาลงกันที่ท่าอากาศยานหัดใหญ่นะครับก็คึกคักกันอีกช่วงเวลานึงด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่สำคัญนี้คือ28
0: ใช่
1: หยุดนะวันหยุดนะต้องบอกไว้ก่อนนะ
0: ค่ะเนี่ย เพราะว่ามีถามมาด้วยนะคะรวมไปถึงตรงน้องเจ้าหน้าที่ของเราด้วยก็แบบว่าเป็นจดหมายมาจากจังหวัดไงคุณนะคะซึ่งก็เซ็นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะประกาศออกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับจังหวัดสงขลาของเรานะคะว่าวันที่28เนี่ยถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะนะคะหยุด1วันค่ะนะคะโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นะคะเป็นจดหมายจากเนี่ยจังหวัดออกมาเพราะว่าจะต้องบางทีอาจจะต้องแนบในการประกอบในการแบบทำเอกสารอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็เป็นอันทราบนะว่าวันที่28เป็นวันหยุดเพราะบางท่านอาจจะ งงๆอยู่ว่าตกลงหยุดหรือไม่หยุดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: 28นะครับแล้วก็29นี้คือมาทำงานเปิดบริ

0: เรียนตามปกตินะครับแต่ว่าจะแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ชี้ไปเลยชี้โพรงชี้โพรงชี้โพรงอยู่บนนู่นนั่นไงอยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครจะทำงานยังไง
1: แต่จริงๆแล้วลักษณะการหยุดแบบนี้มันจะมีหลายวันหยุดเลยนะที่ว่าจะคาบเกี่ยวจะมีอีกหนึ่งวันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าหยุดทุกเทศกาล
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณบริหารจัดการดีๆเนี่ยคุณก็จะได้ประมาณ5วัน
1: มัน
0: ห้าวัน
1: ไม่ต้องหยุดทุกเทศกาลคุณ
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: แต่ว่าสมทเรา
1: น้ำมันแพง
0: ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับ อันนี้สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะว่าฟังเสียงไงวิทยุฟังเสียงนะครับแต่ว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยจะถือโอกาสด้วยนะถือว่าเป็นวันหยุดยาวเนี่ยผมจะไปที่วัดพระโคเพราะว
1: ่
0: ารับทราบว่าได้รับการยกให้เป็นวัดราชจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงนะครับในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศกันเมื่อวานนี้นะคุณลักษ
1: ณ์ใช่ค่ะ
0: วัดพระโคอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาสร้างกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคแล้วก็ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเป็นเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุทรงลังกานะครับแล้วก็ที่สำคัญนี้คือโอ้โหได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์จากสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในสมัยกรุงศรีอยุธยานะหลายพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับบริบูรณ์ด้วยกิติวัตรด้านของกิตติประวัติด้านการปกครองคณะสงฆ์พุทธศาสนประวัติเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปกรรมมีตำนานสัมพันธ์เนื่องกันในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
1: ใช่
0: เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นถิ่นกำเนิดของท่านด้วยนะครับก็ไปกันได้นะคุณผู้ฟังที่วัดพระโคนะครับในคาบสมุทรสทิงพระนี่เองไปทำบุญกันนะช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็จะไปวัดพระธาตุแล้วก็จะไปวัดที่แบบว่าที่มีหน้ากากคุณกำลังฮิตอยู่ตอนนี
1: ้วัดอะไรอะคะ
0: ที่แบบว่าไปบูชาในเรื่องของตาพรานบุญน่ะหน้ากากพรานบุญ
1: ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
0: อยู่ใกล้ๆกันกับก่อนจะถึงวัดเจดีย์ไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ไปได้เลย
1: ขอได้เหมือนกันใช่ไหมขอในเรื่องอะไรอะคุณ
0: วันก่อนเนี่ยเพื่อนไปขอในเรื่องของการขายที่ดินขายที่ดินที่สทิงพระนะครับกลับมาได้รับข่าวดีว่าตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย
1: อ๋อขายได้แล้ว
0: ใช่
1: ศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ก็คือว่าไปวัดเจดีย์ไข่วันอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยกริ๊งบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนไปอีกวันอาทิตย์หน้า
1: ต้องไปแก้บนใช่ไหม
0: จะไปอีกก็แบบเพลินว่าติดรายการติดภารกิจด้วยไงดีเขาบอกเขาถามด้วยว่าไหวไหมบนไหมเราก็ไม่ได้บนไม่ได้บนอะไรไหว
1: ไปถึงแล้วไม่บนได้ไงคุณ
0: ไม่บนอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องเราไม่มีเรื่องที่จะแบบว่าจะต้องบ่นไง
1: อ๋อเป็นคนแบบว่าไม่ต้องมีความทุกข์อกทุกข์ใจไม่มีความต้องการใดๆทั้งสิ้น
0: ใช
1: ่โอ้ดีมากเลย
0: ย
1: ัง
0: ไม่ต้องยังไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
0: บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่แบบว่าเป็นสายมูสายอะไรเนี่ยก
1: ็
0: แน่นอนว่านครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีเรื่องของความเป็นมาอย่างยาวนานแม้แต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปจนถึงชุมพรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีเนี่ยคุณ
1: ค่ะ
0: เคยไปไหว้พระธาตุชัยยาหรือเปล่า
1: เคยไปอยู่นะคะ
0: ถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวถามดีเจจ้าจ๋าอสมทพัทลุงนะ
1: บ้านดีเจจ้าจ๋าใช่ไหม
0: อยู่ข้างบ้านเลย มองจากหน้าต่างเปิดมานี่เห็นยอดของพระธาตุชัยยา
1: อยู่ข้างวัด
0: ใช่ตรงนั้นน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็รวมไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชนี่ต้องบอกว่าผ่านตลอดบริเวณของวัดพระธาตุเมืองคอนเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบในสายของการทำบุญช่วงวันหยุดนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ในจังหวัดที่ท่านสะดวกแล้วก็เดินทางกันได้อย่างคล่องตัวกันด้วยเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับปักใต้บ้านเราเราเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ
1: ่
0: งอ่ะ
1: เ
0: จียงครึ่งเหรอ
1: ค่ะ
0: โอเคคุณผู้ฟังไปดูได้ยังรายการนั้นน่ะคุณบอกข่าวเล่าต่อน่ะทางหน้าเพจอสมทสงขลาแล้วก็ TikTok ด้วย
1: ได้
0: นะครับไปสัมภาษณ์น้องๆท5วัดหัวป้อมนอกนะครับจะไปชิงแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวก็

0: มาเล่ามาย้ำกันต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อซ้อมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อซ้อมาทอที่

0: สไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้าน
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้2หน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมาธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ

0: 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
7: MCOT Radio Go Green
8: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
7: MCOT Radio Go Green
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือ

0: างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

สมทจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมีย

0: และเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
0: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
9: ้ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
1: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
2: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
6: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
7: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
5: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่

0: างเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วย
2: หัตถศิลป์งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรมใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่นเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้งานถักทองานหวายและงานช่างสิบหมู่ของไทย
3: ช่างเขียน
4: ช่างแกะ
3: ช่างหุ่น
4: ช่างปั้น
3: ช่างปูน
4: ช่างรัก
3: ช่างบุ
4: ช่างกลึง
3: ช่างสลัก
4: ช่างหล่อ
2: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยการส่งต่อความดีส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นยุคโซเชียลล้ำสมัยง่ายต่อการส่งต่อความดีด้วยการแชร์ให้คนอื่นได้รู้
5: ผมว่าการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เกิดการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น
6: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดี
7: จะส่งต่อความดีทั้งทีต้องชัวร์ก่อนแชร์ด้วยนะครับ
8: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือน
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ๊ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้า

0: ัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปง.และปปท.นั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลง

0: การระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลากราเดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ่าชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ0800-067-3429
10: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: หัตถศิลป์งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรมใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่นเครื่องปั้นดินเผา

0: งานแกะสลักไม้งานถักทองานหวายและงานช่างสิบหมู่ของไทย
1: ช่างเขียน
2: ช่างแกะ
1: ช่างหุ่น
2: ช่างปั้น
1: ช่างปูน
2: ช่างรัก
1: ช่างบุ
2: ช่างกลึง
1: ช่างสลัก
2: ช่างหล
0: ่อ M-Quad Radio Network ร่วมอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Record Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ับศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคเลเซียมโคเลเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้มาพร้อมโปรโมชั่นนะคะรองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกยึดเกาะพื้นได้ดีนะคะในราคาส่วนลด 50% ชุดชั้นในนะคะกับโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ราคาพิเศษ290บาทกางเกงในจินตนานะคะซื้อ2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทนะคะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

ูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในสบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นใน

สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษ100บาท13ถึง26พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์

0: 2คนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขันพี่สาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอด100ปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมมวลสยองหาซึ้งไปพร้อมกันจากเมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ผีที่มันกินผู้ชายไปนาน
2: มึงสู้ให้กับกูกะ
3: นี่พี่ไม่กลัวผีเลยเหรอทำไมหลอกยากจังไม่เหมือนคนอื่นเลย
0: ผีเข้าหรือมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจากตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญเขาโครงเรื่องจริงของตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์ชวนขนหัวลุกอย่าเชื่ออย่ารู้สีเข้า21พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: น้ำมันได้บอกพี่ไหมว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได
4: ้มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เพิ่ม4จัดเต็ม4 เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่มสีอย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28พฤษภาคมนี้ที่คอนเสิร์ตซินิเพล็กซ์พัทลุงครับ

0: never touch the buttons.
1: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
2: Revenge It's about preventing another war
0: Strap in
3: 3 2
1: เลี่ยมจรชนคนเหนือเท่าสัมผัสความระห่ำสไตล์กายริชี่หนึ่งทีมเท่าปะทะกองทัพเจ้าพ่ออิทธิพลมือภารกิจทวงหนี้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมความเดือดแบบเต็มสูงความหมั่นสุดระห่ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเตรียมจรชนคนเหนือเท่า14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: Range 300.

ไปดูกันที่สินค้าโปรโมชั่นกันบ้างนะคะวันนี้รีวายค่ะกับ New Collection แล้วก็สินค้าเฉพาะรุ่นนะคะที่ลดสูงสุด 20-50% นะคะกับเคาน์เตอร์รีวายไม่ว่าจะเป็น501 511 505หรือว่าจะเป็นเสื้อยืดคอกลมคอลเลกชันใหม่ราคาพิเศษนะคะลด 10% กับ New Collection ที่เคาน์เตอร์รีวายชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในสบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทกางเกงใน100บาทกางเกงในจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษ100บาท13ถึง26พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์

0: าสองคนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขันพี่สาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอด100ปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมม่วนสยองหาซึ้งไปพร้อมกันสาดเมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ผีที่มันกินผู้ชายเป็นอาหาร
2: มึงสู้ให้กับกูกะ
3: นี่พี่ไม่กลัวผีเลยเหรอทำไมหลอกยากจังเหมือนคนอื่นเลย
0: ผีเข้าหรือมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดจากตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญเขาโครงเรื่องจริงของตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนความสยองเต็มตาบนจอภาพยนตร์ชวนขนหัวลุกอย่าเชื่ออย่ารู้สึกผีเข้า21พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: น้องมันได้บอกพี่ไหมว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได
4: ้มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เพิ่ม4จัดเต็ม4 เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่มสี่อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: ขอบ

0: touch the buttons.
1: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
2: Revenge It's about preventing another war
0: Strap in
3: 3 2
1: เลี่ยมจราชนคนเหนือเข่าสัมผัสความระห่ำสไตล์กายริชี่หนึ่งทีมเข่าปะทะกองทัพเจ้าพ่ออิทธิพลมือภารกิจทวงหนี้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมความเดือดแบบเต็มสูงความมันสุดระห่ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเลี่ยมจราชนคนเหนือเข่า14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง 1

ที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้มีภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะเข้าโรงถึง2เรื่องด้วยกันนะคะบางท่านนี่แบบว่ารอเลยนะคะเรื่องผีเข้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าผีก็จะอยู่กับเราทุกที่นะคะทุกพื้นที่แล้วก็อยู่ทุกจุดนะคะก็ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องผีเข้าอีกหนึ่งเรื่องคือGrow 2เดี๋ยวดูชื่อเต็มนะคะชื่อเต็มนี่ก็อ่านยากมาMandalorian และ Grow Grew นะคะก็ต้องไปดูกันนะคะก็เป็นแบบ The Star Wars ในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะคะก็จะมีนี่น่ารักต้องบอกดูตัวอย่างมาน่ารักมากๆเลยเข้าโรงวันนี้นะคะ21พฤษภาคมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะเข้าโรงในวันที่28พฤษภาคมนั่นคือเรื่องเทอม4นะคะอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะคะก็ไปชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์ถลุงค่ะ

วนเส้นวันนี้นะคะแนะนำเลยทุกท่านนะคะกับโปรเมนูนะคะในส่วนของทุเรียนหมอนทองเสิร์ฟพร้อมนะคะต้องบอกว่าเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวอันชันนะคะสันป่าตองนะคะต้องบอกว่ารีบไปทานกันเลยนะคะแล้วก็ทานคู่กับกระฉีกนะคะก็จะได้อีกหนึ่งรสชาติที่อร่อยมากๆนะคะกับเมนูเซเว่นเซ่นนะคะแล้วก็เขาบอกเตรียมเลยนะคะใครที่แบบรอโปรพิเศษสุดนะคะซื้อ1แถม1โปรวันพฤหัสนะคะที่รอทุกท่านวันนี้นะคะบนแอปอยากใครยังไม่ได้โหลดแอปก็รีบโหลดนะคะเพื่อสะสมพอยต์แล้วก็นำพอยต์มารับเป็นส่วนลดได้นะคะหรือว่าจะ

สมัครบัตรเซเว่นเซ็นนะคะก็จะรับสิทธิพิเศษโปรทุกวันอังคารโปรทุกวันพฤหัสแล้วก็โปรอื่นที่เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของเซเว่นเซ็นนะคะอย่างวันเกิดรับสิทธิพิเศษนะคะซื้อไอศกรีมเค้กก็จะได้รับส่วนลดทันที100บาทนะคะทันทีก็คือซื้อบัตรก็สามารถที่จะใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะคะจากเซเว่นเซ็นสาขา

ช่วงนี้นะคะที่โคลิเซียมของเรานะคะก็มีรองเท้าแผ่นนะคะรองเท้าแผ่นไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลรองเท้ากีฬารองเท้าฟุตบอลนะคะรองเท้าวิ่งในราคาสุดพิเศษนะคะจัดโปรเริ่มต้นที่500บาทนะคะที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงแล้วก็ยังจะมีกางเกงยีนนะคะแจ็ครัสเซลซื้อ1แถม1ในราคา 1,890 บาทนะคะลงไปได้เลยนะคะที่ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้น

0: างเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ชั้นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: iBank menjemput anda merancang perjalanan untuk menunaikan ibadat haji dan umrah. Hanya buka akaun dengan 500 baht dan simpanan sehingga cukup 2000 baht secara berterusan.

0: Simpanan boleh dibuat mulai hari ini hingga 30% kayun tahun 2569. Pertanyaan sila hubungi hotlink 1302.
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

ืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชลดต้นทุนในไร่ในสวนในนาคุณภาพชีวิตดีกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าหาซื้อง่ายมากช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นคุ้มค่าเกินราคาในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนในไร่ในสวนในนาได้จริงๆกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชถึงแม้ว่าเราจะปรับราคาขึ้นตามเขาเรียกว่าตามต้นทุนการผลิตแล้วก็ต้นทุนการขนส่งนะคะแต่ว่าเราจัดโปรให้เฉลี่ยแล้วก็ยังคุ้มมากๆจากบุญพืชอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ลองก็อยากให้ลองใช้กันดูสำหรับใครที่ใช้อยู่แล้วอยากให้ตุนกันไว้ได้เลยค่ะตุนเยอะกำไรเยอะไม่รู้อะไรข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่ตุนไว้อุ่นใจกว่ากับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกับโปรโมชั่นของบุญพืชนะคะ
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้น
2: ใช้มา10กว่าปีแล้วดินร่วนฟุ้ยดีมีไส้เดือนยางเปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้ราคาก็ไม่หนักแต่เกษตรกรอย่างเรามันสู้ได
3: ้มันดินดี

0: ไปเที่ยวตากกับมันไม่ขอยเองเปิดเส้นดีนำยางก้อนในแตงกับมันต้นตุ้นมันลดมากลั่นเนี่ย
1: ดินเหมือนกับว่าควรดินเนี่ยมันมีไส้เดือนหน้ามันหน้ากรีดหน้านุ่มหน้ามันไม่เข็งอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สุกเปอร์เซ็นต์มันดีค่ะ
2: หาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
3: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
3: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
5: คุ้มสุดๆจากบุญพืชโปรโมชั่นดีๆซื้อ10แถม1บวก1แล้วก็ต้าต้าซื้อ2แถม1นะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืช10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีแถมยังมีเสื้อสวยๆนะคะเสื้อปุ๋ยสวยๆให้อีก1ตัวด้วยต้าต้ากับบิ๊กทวีค่ะคละสูตรได้ซื้อ2ขวดนะคะฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดไปเลยคุ้มสุดๆจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืชสำหรับใครที่ฟังโปรโมชั่นไม่ทันหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 ไลน์แอดบุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าผมรักเมืองไทยตื่นใจก็รักเมืองไทยค่ะ

0: วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
1: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30 30แต่ช่วงนี้มันอยู่34 35บางทีก็ถึง36 37
2: เคมีคือได้แค่แต่38 37ซึ่งวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกขี้นั้นต่อได้2 3อาทิตย์ซึ่งพอว่าคิดประจําก็เลยอยู่ที่36 37อยู่มาประมาณตลอดเลยแค่ปืนนี่จะอยู่เสมอเลยดีทั้งพอใจมากเลยแต่วันนี้ซึ่งเราตัดสินใจไม่พิษแล้วไปใช้นี
0: ้ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าปุนพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ
3: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: 25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้คุ้มค่าเกินราคาแถมมีโปรโมชั่นด้วยรีบไปตุนกันไว้ได้เลยร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมั่นใจว่าบุญพืช25ปีไม่ตีหัวเข้า

บ้านแน่นอนไปฟังเพลงกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชดอกดาลาจากโอมวงทับ5ค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมเอิ้นมาบอกกันได้เน้อสายด่วนบุญพืช0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10

0: ระสอบทันทีย
1: ังไม่พออุ่นพืชใจดีแถมเสื้อช่วยสวยให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาตาหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
0: ตาตาและวิกทวีจากอุ่นพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงอุ่นพืชตาตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
0: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
2: ไปกันค่ะคุณผู้ฟังเลยฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันวันนี้ก็ใหญ่คุยกับพี่แดงค่ะทำสวนปาล์มน้ำมันอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังก่อนหน้านั้นเดิมทีเราเข้าใจว่าใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้ำมันได้เท่านั้นใช้ปุ๋ยอย่างอื่นมันไม่เห็นผลแต่วันนี้พี่แดงจะมาแก้ความเข้าใจผิดๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ฟังกันว่าเราสามารถลดต้นทุนในสวนปาล์มด้วยบุญพืชกันได้จริงหรือไม่อะไรยังไงต้องไปฟังจากเจ้าตัวกันค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
5: ไม่เคยใช้คร
4: ับ อ๋อแล้วได้ข่าวมาจากไหนใครแนะนำมาครับ
5: อ๋อคนที่เขาใช้ครับ
4: ไปเห็นจากคนที่ใช้บุญพืชอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ในสวนอะไรครับ
5: เป็นสวนปาล์ม
4: ไปเห็นคนที่ใช้บุญพืชอยู่ในสวนปาล์มใช่ไหมครับ
5: ครับผมครับผม
4: เขาบอกไงใช้สวนปาล์มตรงนั้นเขาบอกว่าไงครับ
5: เพราะว่ามันดีเห็นหน้าก็ว่ามันใบมันอะไรมันสวยดินอะไรมันก็ดีขึ้นมา
4: อ๋อใบเขียวนาน
5: สลายมันดกด้วยลูกมันก็อุดมสมบูรณ
4: ์อ๋อสลายดกลูกใหญ่สมบูรณ์ใช่ไหมครับ
5: ครับผม
4: แล้วดินเขาพูดถึงไหมดิน
5: ก็ดีนะ
4: เหรออยากลองบุญพืชครั้งแรกถึงโทรมาหาผมใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: ปกตินี่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: เป็นไงใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมันเป็นยังไงครับ
5: มันก็ดีบางดีว่ารูเล้งเหมือนดินมันน้อยเองไง
4: คือปัญหาดินมันเสียใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่คร
4: ับ ดินมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสียตามระยะยาวเสียตามมาหลายหลายอย่างใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ผลผลิต
5: น้อยลง
4: ผลผลิตก็น้อยลง
5: มันไม่ทำตามเสมอ
4: พี่ไปเห็นเจ้าที่ใช้ผมก็อยู่มันดีใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับใช่คร
4: ับอ๋อถึงอยากลองมันเพิ่ม
5: ครับผมครับผม
4: ถึงโทรมาหาผมว่าร้านปุ๋ยอยู่ตรงไหนอยากลองเพื่อดูใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: พี่ไปเห็นกับตาเลยถึงมั่นใจอยากจะลองใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: พี่ไปเห็นแล้วพี่คิดยังไงในส่วนตัวของพี
5: ่ว่าความรู้สึกของมันก็ดีนะของเขาอะที่เขาทำไหมหน้าดินอะไรใบมันก็สมบูรณ
4: ์ที่พี่ไปเห็นสวนเจ้าที่ใช้เพื่อนเนี่ยมันดีหมดเลยทั้งดินทั้งสภาพต้นทั้งใบทั้งผลผลิตอะไร
5: ใช่ดูต้นมันจะมันสดชื่นเลย
4: เหรอฮะ
5: เคมีบางทีมันก็ใบมันได้เง้งหรือว่ายังไงมันไม่มันแววอย่างนั้นมันได้เง้งอกเหลืองๆแบนไป
4: เหรอฮะส่วนของเพื่อนพี่ใช้บุญพืชร่วมเคมีไหมในสวนปาล์ม
5: ไม่ครับไม่ครับ
4: ใช้บุญพืชอย่างเดียวแล้วฮะ
5: นั่นแหละว่าจะใช้แบบบุญพืชอย่างเดียว
4: คืออย่างนี้นะครับถ้านานๆเอาเคมีมาสลับหรือร่วมสักครั้งก็ได้นะครับหรือใช้ร่วมเคมีก็ได้แต่จะไปยึดกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะนะครับ
5: ครับผม
4: อย่างที่พี่ไปเห็นสวนของเพื่อนพี่นะว่าใช้ผลพืชในสวนปาล์มนั้นเนี่ยมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ถึงอยากมาลองผลพืชวันนี้เอามาร่วมหรือสลับก็ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างแน่นอนผมการันตีได้นะครับแล้วลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: นี่ครับอยู่ห้วยยอดครับ
4: อ๋ออำเภอห้วยยอดอีกเหรอฮะ
5: ครับผม
4: จังหวัดตรังอ๋อครับอยากลองผลพืชกับสวนปาล์ม
5: ครับผมครับผม
4: พี่ชื่ออะไรครับลูกค้าชื่ออะไร
5: ชื่อแดงครับคือมันมีแบบนุ่นด้วยไหมมีแบบใส่ปุ๋ยยางไงต้นยางด้วยครับ
4: อ๋อสูตรยางก็มีครับพี่นะฮะ
5: มีใช่ไหม
4: ครับผมเข้าไปเอาได้เลยมีสินค้าอยู่เนาะที่ร้านนะครับ
5: ครับผมครับผม
4: พี่ลองดูไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้นะครับ
5: ครับผมครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
6: ดูนุย
7: จ้า
6: ทำไรวะ
7: ฮ่าส่งจบเรียบร้อย
6: น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จบ
7: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละ
6: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ่นพืชทลายดอกรอต้นทลายย่อยชะมือกันฟิวมันมันเงาวุ้นกับเกลือแป๊กจนนองหนุย
7: ใช้เพื่อจบได
6: ้พลาดหรือไปบึดไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
2: ไม่ว่าจะหวานเดียววานร่วมหวานสลับกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยจะใช้เป็นบุญพืชหรือใช้เป็นปุ๋ยพลังหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากผสมให้ยุ่งยากเลือกเดอะคิงเลยค่ะคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยยิ่งคุ้มคูณ2กันเข้าไปใหญ่เลย
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปัง

0: จากบุญพืชมาแล้วจ้า
1: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
0: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
1: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
1: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: พิมพิลาไลค่ะเมื่อไรผู้หญิงก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสนามอารมณ์นะคะเป็นชอยที่สองเป็นรองเสมอไปแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราเริ่มตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะไม่แบ่งแยกเพศเชื้อชาติหรือว่าศาสนาอะไรต่างๆนะคะทุกคนมีคุณค่ามีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเนาะเอาละค่ะผ่านไปกับเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชอยู่ด้วยกันกับเตือนใจในวันที่เปื่อยยังไม่หายดีเลยเมื่อไหร่จะหายเนี่ยเบื่อแต่ว่าก็ยังเต็มที่แล้วก็เต็มใจที่จะมานั่งพูดนั่งคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
1: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันได้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
3: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
3: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
3: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงแล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเป็นไม่ค่อยสบายก็เลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันเยอะหน่อยคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเนอะอย่าให้ป่วยนะคะป่วยที่มันหายยากแล้วก็แบบว่าสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเราร่างกายเราไม่ดีจิตใจเรามันก็จะแบบห่อเหี่ยวท้อแท้ต่อแต่เวลามานั่งคุยกับคุณผู้ฟังก็มันก็ลืมเพลินๆไปเป็นบ้าน้ำลายใช่ไหมมันเป็นแมงเมาแมงโมใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะว่าดีก็ได้ฟังเพลงเยอะหน่อยนะคะเยอะไหมไม่ได้นับด้วยแต่ว่าแต่ตนจะพูดน้อยหน่อยแต่ว่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอะไรดีๆผ่านรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชอยากฟังเพลงไหนอยากพูดคุยทักทายอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชหรือสอบถามด้าน

าน LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ฟังเพลงกันต่อเลยค่ะอาวอนจากมาริโฮน่าค่ะ

0: คุณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: คุณพืชดีครับบอกเลยว่าดีคุณพืชเป็นปุ๋ยที่มาตรฐานแล้วของเราไม่นำหน้าเขาแต่เราก็ไม่ได้เป็นรอง
2: อ๋อ พึงพอ

0: ใจไหมครับการที่ใช้ผลพืช
1: ชอบครับ
0: ชอบเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้นี่ก็ยังปลูกมะนาวอยู
1: ่เนี่ยมะนาว
0: ยังมีมะนาวอยู่
1: ครับนี่ใช้ไปหนึ่งตอนจะบำรุงต้นบำรุงดินเนี่ย
0: นี่ก็ออกดอกนะ
1: ครับแต่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใช้อะไรนะเนี่ย
0: ก็คือใช้ผสมผสานกันไปเนาะที่ไร่นี่มีอะไรอีกมั้งครับที่ให้ดูในข้างในนี่มีอะไรบ้าง
1: มีเงาะข้างในด้วยนะมีเงาะแล้วก็ลำไยแล้วก็ทุเรียนตรงนี้ก็มะนาวกาแฟฝรั่ง
0: มีกาแฟด้วยมีฝรั่งด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นก็คือที่ใช้บุญพืชเนี่ยไทยและดินร่วนซุย
1: ดินต้นเขียวนะ
0: อันนี้คือต้น
1: ลำไย
0: ลำไยนะ
1: นี่ทุเรียนอยู่นี่
0: อันนี้เป็นทุเรียนแล้วต้าต้าได้ใช้ไหมครับต้าต้าฮอร์โมนต้าต้าวันนั้นผมให้มาได้ลองใช้หรือยัง
1: ใช้ไอ้กับมะนาวเนี่ย
0: ฉีดมะนาวเป็นไงไหมฮะ
1: ก็มองเขียวดีนะ
0: มองเขียวดีใช่ไหมครับอันนี้ฉีดไปแค่กี่ครั้ง
1: ฉีดไปสองครั้ง
0: สองครั้งเป็นไงบ้างครับ
1: ดีครับรู้สึกว่าไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะต้องใช้อย่างอื่นหรือมั้งก็เลยใช้ไปเลยสองคนเนี่ย
0: แล้วแตกต่างยังไงกับการที่ก่อนฉีด
1: ตอนนั้นที่ยังไม่ได้ฉีดนะมันจะออกเขียวๆแต่มันไม่เขียวเข้มมันเขียวๆเรื่องๆยังไงไม่รู้ฉีดแล้วมันก็เขียวดี
0: อ๋อพอฉีดไปแล้วมันเขียวเข้มดีใบดูสมบูรณ
1: ์
0: ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ฉีดต้าๆก็คือมันจะออกเหลือง
1: ออกเหลืองหน่อย
0: ครับ
2: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
0: สรุปแล้วลุงเป็นลูกค้าบุญพืชเนี่ยมาประมาณกี่ปีแล้วตั้งแต่ที่ใช้ครั้งแรกเลย
1: จริงๆแล้วหลายปีนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมอยู่ประจวบปลูกมะนาวที่ประจวบอะผมก็ใช้บุญพืชแล้วมาที่นี่ก็พอมาเจอบุญพืชก็ไม่ต้องแนะนำผมใช้เลย
0: เห็นกระสอบบุญพืชปุ๊บนี่รีบเลยซื้อเลย
1: ครับ
0: ซื้อมาใช้เลยผมอย่างนี้ลุงสามารถเนี่ยให้คะแนนบุญพืชเนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยให้กี่คะแนนครับ
1: ผมให้8เลย
0: ให้8เลยนะเสียงจากคนที่ใช้จริงนะครับผม
1: เรื่องจริงก็คุยกันเลย
0: ครับผม
1: ความจริงแล้วมันคุณภาพเนี่ยมันเกินนะ
0: คุณภาพเกินเนี่ยมันหมายความว่าไง
1: เกิน8ให้10ก็ได
0: ้หมายถึงว่าคุณภาพมันเกินราคาไหมเพราะว่าราคาปุ๋ยเราก็ไม่ได้แพง
1: ผมว่าถูกดีนะ
0: ลดต้นทุนไหมฮะในการใช้
1: ลดมันลดเลยเพราะเราใช้ปุ๋ยอย่างอื่นลูกตั้งเท่าไหร่เป็นพัน
0: พูดถึงปุ๋ยเคมีนะพอหันมาใช้บนพืชใช้ร่วมเนี่ยมันก็ช่วยลดต้นทุนด้วย
1: ไอ้ช่วงที่ว่าเรามาใช้ไอ้ปุ๋ยที่ว่ามันเราบำรุงดินถูกใช่ไหม
0: ครับ
1: ช่วงนั้นแหละมันประหยัดทุน
0: ประหยัดอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องเห็นผลด้วย
1: มันใช้แล้วผลผลิตมันดีมันก็ได้ถังเพิ่มมันไม่เหมือนอย่างอื่นอ่ะ
0: ส่วนใกล้ๆเขามาถามบ้างไหมครับว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรไหมเราเคยแนะนำเขาบ้างไหม
1: ก็มีข้างๆเนี่ยเขาก็มาถามเรื่อยๆแหละ
0: ก็แนะนำบนพืชเหมือนกัน
1: ครับ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณลุงสามารถ
1: แดงเรียน
0: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกอะไรอีกปลูกมะนาวปลูกกาแฟโอ้ปลูกหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างใช้บุญพืชนะคะแล้วก็ได้ฉีดพ่นทางใบด้วยต้าๆใบก็เขียวดีต้นก็สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกมากๆคุ้มค่าเกินราคาทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืช
2: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
2: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
2: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: อย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเตือนใจและทีมงานบุญพืชขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็ง

ู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: ือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่า
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
0: ความเสียหายภาคการเกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนิโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: แห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4 นายและพลเรือน1 นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5 คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1 นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4 นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5 คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3 คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อที่จริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายชอบกันจริงจีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
11: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
8: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
7: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: รงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียก

0: ว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go Green
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: หัตถศิลป์งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรมใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่นเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้งานถักทองานหวายและงานช่างสิบหมู่ของไทย
5: ช่างเขียน
6: ช่างแกะ
5: ช่างหุ่น
6: ช่างปั้น
5: ช่างปูน
6: ช่างรัก
5: ช่างบุ
6: ช่างกลึง
5: ช่างสลัก
6: ช่างหล่อ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณ

0: ทำได
1: ้ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
2: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: One my brew. Right.
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลขยายผลเครือข่ายหมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้หินผลด้านส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังด่านเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์และรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใคร ไรที่จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
11: พี่น้องชาวลุงเกรียมเทงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอ้เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
15: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
16: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
15: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
14: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงช่วงเย็นๆนะคะในการเดินทางกลับบ้านคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะใช้รถด้วยความระมัดระวังกันเหมือนเดิมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปร่วมชิมช็อปกันกับงานโอท็อปนะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงนะคะ

ข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะแนะนำดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานนะคะก็ง่ายดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งเตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: 10 สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ

0: วิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: เวลา18 นาฬิกา

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Encord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคมคุณนันก็จะมาประจำ2วันซีที่คุณณรงค์จัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะชั่วคราวค่ะคุณณรงค์ติดธุระดิฉันมาแทนใช่กับว่าแทนกันแหละแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: วันนี้

0: ที่ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่คุณอันได้เคยดูไว้นั่นไหมที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันลั่นอะไรเนี่ย
1: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเป็นหมด
0: เยอะมาก
1: ติดลมบนไปละแล้วก็
0: ทำธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
1: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
0: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางเสร่กันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บค่าเตียงละใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จองก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งพวกอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรอ่ะสั่งหลายอย่างอ่ะสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มตำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
1: เออไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ไอ้ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสน2ยูทูบเบอร์ดังจองคันแล่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลังชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืนคอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
1: เขาบอกว่าเอามาคืนและอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่2คนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อว่าคงจะมีคนมากระซิบบอกว่าน่าจะบอกรู้เปล่าว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายอย่างนี้เลยคือเขาคงเห็นว่าเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วเขาเดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
1: เอามาคืน300
0: เพราะว่านั่งมาแค่3คนก็เคลียร์เป็นจ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ง่ายไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
1: ไม่รู้ว่าเพราะว่า4ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้ยถ้าแค่2คนก็คนละ50บาทก็101
1: แต่ก็อีทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
0: 8ตัวก็50บาทไง400ไงฝั่งละ4
1: แล้วถ้า50บาทนี่รับได้ใช่มั้ยคะหรือไม่ควรเลย
0: ก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งในผ้าใบนั่นแหละแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เอาเก้าอี้ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกก็มันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
1: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดีเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
0: เขาก็มี
1: ที่ทางของเขา
0: อะมีต้นทุนเขาอยู
1: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
0: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณอัน
1: ค่ะ
0: สองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานเช้าเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่
1: อ
0: ยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวก็จะได้ซื้อข้าวหลามไปกิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนก็เจอต้องกิน

0: ูเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงเอง
1: อ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเต๊กอะไรเขาอยู
0: ่อ๋อนึกว่าเหมือนดิฉันที่ตอนเด็กๆอ่ะสงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
1: รู้สึกจะม
0: ีปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ยังไง
1: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้อหลาน
0: ข้อหลานใช่เห็นอยู
1: ่มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้จูดี้พาไปเผาข้อหลาน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยก็คืออย่างนี้เตียงละ50 บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ยแหละ400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
0: ค่าเช่าที่อ่ะ
1: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
0: ค่ะ
1: ทำไมถ้าคิดเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี้ยเขานั่งกินข้าวก็เดี๋ยวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50 บาทมันก็ดูจะ
0: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: มา
0: ลูกพาหลานมาเอาร
1: ถ
0: มาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขาก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50 บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6.50 บาทอะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50 บาทถ้าถามดิฉันว่า50 บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พาที่ตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันแล้วก็นั่งกันไปที่นั่นเนี่ยน้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
0: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่า ไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยหรอฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400บาทค่าที่นั่งทุเลศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสือเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50 บาทยังงงว่านั่งเสื้อหารกินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกว่าคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบนี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
0: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่ใบสัง

0: ที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะฮะแล้วที่บางแสนก็มีวิธีการบริหารเฉพาะมีกฎระเบียบที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะคะพี่ไหนจ๋า
1: เก็บเรียบเลย
0: ใช่อ่ะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอ่ะกินเอาไว้เละมาก
1: หรือพวกไม้ไอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเก็บ
0: ไม้เสียบอะไรต่างๆ
1: ต้องขุดต้องขุดเข้าไปกราดคลาดเข้าไปในทรายขึ้นมาไม่งั้นมันจะอันตราย
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงๆทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวันก็มี
1: ก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากเออไว้ค่ะมันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1คน1แก้ว10คน2แก้วไปซื้อตั๋วเลยเข้ามาถ่ายรูปเฉย
1: ๆ
0: กรุณาซื้อตั๋ว
1: เขาต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละ100คนละ50บาท
0: ใช่ค่ะ
1: เอาตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
0: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
1: อ๋อเพราะงั้นจะมาเป็น10ชุดเลยนะ
0: 10ชุด10คน3แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
0: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
1: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก็
0: ความเป็นจริงค่ะ
1: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรมันอยู
0: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะ ในโลกนี้ทุกที่อะค่ะ แนวนี้แหละ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อน สักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลคะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: รถ
0: เราก็กำลังที
1: ่ไฟที่ไฟไหม้
0: ใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอ่ะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EX ไฟไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริง

0: ขามีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่นึกว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ มันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% อ่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศนะ
0: ค่ะ
1: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาวอนโว EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทนวอลโว่คาร์และผู้บริโภคร่วมประชุมก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้นบริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
0: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยนทั้ง
0: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
1: เขาจะเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
0: ค่ะ
1: ภายในแบตเตอรี่
0: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
1: ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาเขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นนี้ EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
0: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกายนปีที่แล้วที่บราซิลค่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้นวอลโว่เนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็วอลโว่ทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX 30เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความร้อนก็เลยออกประกาศแนะนำให้ผู้ใช้วอลโว่รุ่นนี้ทุกคนทุกคันชาร์จแบตไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดกว่ายี่ห้ออื่นที่มักแนะนำที่ 80% ขณะที่เริ่มต้นก่อนที่บราซิลหลังจากนั้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2ที่ฮ่องกงเมื่อกุมภาที่ผ่านมาวอลโว่เขาเลยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนค่ะแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็วอลโว่ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคมวอลโว่ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เมืองการค่ะ
1: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
0: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
1: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
0: เป็นไฮบริดเป็นไฮบริด
1: เป็นไฮบริด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้น รถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้

0: คันที่สามแต่สองคันนั้นเนี่ยวอลโว่เขาบอกว่าพบว่า
1: ดัดแปลง
0: ไปดัดแปลง
1: จากรถน้ำท่วม
0: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างมันเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
1: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะคะและปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคน
0: ข
1: ับ
0: ตามเน
1: ี่
0: ยเป็นพลเมืองดีมากๆเลยนะ
1: เห็น
0: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
1: ้ช่วยอ่ะ
0: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่แล้วลูกเล็กๆด้วยมีลูก
1: ค่ะ
0: ก็เอิน EX30 นี่ก็เป็นความบวยยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของ Volvo ก็มาเกิดเหตุวันนี้อีกคนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบหนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
1: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
0: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามนะขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
1: จัด
0: หม
1: ู่
0: บ
1: ้
0: านก
1: ็
0: จะจ
1: ั
0: ดให้ก็คงจะที่โล่งที่อะไรเงี้ยยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นอาคารจอด
1: ห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
0: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
1: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่นะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
0: ผมไม่ใช่โอ้เคยใช้นะเคยใช้วอลโว่อยู่
1: ทุกช
0: ี
1: วิตปลอดภัยในวอลโว
0: ่
1: มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
1: ่พี่เลสันเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งเกลือค่ะ
0: ไม่รู้จักเลย
1: ป๊อปกึ่งเกลือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมัวเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยๆยี่ห้อพี่ไพศาลแต
0: ่เข้าใจว่าวอลโว
1: ่
0: วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเขาเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ีคนล้อเขาไงวอลโว่อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมเนี่ยใช้ Volvo รุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อ่ะยังเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีรวมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละเป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเขาไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤต
0: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
1: วิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็แนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านที่ติดรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่เคารพกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
0: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
1: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
0: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
1: ไฟไหม้ก่อน
0: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้มาต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
1: แต่เอางี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้

0: ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคนดีทำมาหากิน
1: มีวินัยในการ
0: มีวินัย
1: จ่ายหนี
0: ้เต็มที
1: ่อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียกรีดบูโรก็เข้มแข็ง
0: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชีวิตจากต่างจังหวัดทำมาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะแต่ถ้า
1: ที่25นี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
0: ก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีพอจะไปเอาไอ้ประเภท300บ้าง 1,000 บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้งี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ 1,000 เดือนละ300อันนี้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สรุปเรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปแล้วนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมปรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะก
0: ็ที่ศาลฮะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก๋งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นนะคะแล้ววัดดูว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได้ค่ะ
1: เนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพการจราจรบังคับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็เลยต้องไปติดแงกอยู่ตรงบนรางนั้น
0: เดี๋ยวเราพักก่อนเนาะค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมา

0: คุยต่อนะครับคุณนันฮะ
1: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: และถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
0: ไม่หรอกผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
1: ฝั่งกลาง
0: รางรถไฟอยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละ
1: อ
0: ันนี้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าผิด157อะไรไงเขาก็เลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมด
1: ใช่ไหมฮะ
0: มาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่าฝ
1: ืนขยับไม่ได้จริงๆ
0: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิด
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเขาก็คงต้องการให้ชัดเจนว่าสมมุติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมแรงมันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาล
0: เ
1: วล
0: า
1: ที่ไปข้อมรางแบบนั้น
0: ทางแพ่ง
1: ก็จะเป็น
0: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
1: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
0: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
1: 500แล้วเราจ่ายหมดเลยแต
0: ่
1: ตำรวจไม่เคยจับเลย
0: ก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู้เขา
1: แล้วเวลารถเราซ่อมไม่มีใช้ตั้งเดือนนึงอะฮะ
0: อ๋อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนเนี่ยแล้วว่าไม่ประกันไปสู้ครับประกัน
1: มันไม่คุ้มอะค่ะทั้งหมดคือไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นายกจะไปฝรั่งเศสนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะแล้ว
0: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21-27โอ้ไปเยอะด้วยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
0: 3-24
1: โอ้เจอ7
0: โอ้ไป1สัปดาห์นี่นี
1: ่น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืนมั้งคะ
0: ครับ
1: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับ
0: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการบอกการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหาลือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยถือว่ามาครงให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัด

0: สินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
1: จริงก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง21-27จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
0: นับ170ปีนะ
1: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ
0: ์ตั้งแต่เชวลีเดอโชมอง
1: 170ปีค่ะก็คือในยุครัตนโกสินทร์
0: 170ปีย
1: ุครัตนโกสินทร
0: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาลีเดอโชมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
1: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
0: โอเคเข้าใจครับเออแฝงนะ
1: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
0: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะความสัมพันธ์ไทยโปรตุกีสโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
1: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่เฉลิม150 170ปี
0: 170
1: หลังจากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตตบองเสียมราชเนี่ย
0: ก็เข้าใจว่ามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะคะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพบปะกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยกกรอะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพนี้ค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพะงันต้องไปบ้านอะไรล่ะ 2-3 คนน่ะนะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่สระหัวห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพะงันนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรล่ะคะสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาเสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอ็มมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

0: ที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่แบบคือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหม
1: ถ้า
0: ของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
1: ค
0: ุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาครงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
1: คุณณัฐพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช่หัวหน้าพรรคประชาชนเสนอคุณอนุทิน
1: ด้วยเดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดวันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
0: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
1: พักก่อนก็ดีค่ะ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณณัฐพงษ์ไม่ใช่ว่าแค่แถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
2: ค่ะ
1: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visitก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ 2. การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริด

0: และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะนี่ก็
1: ตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอปนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แหละนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะคะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็กที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮุนมาเด็กไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปโภคมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณนัทพงศ์เนี่ยจะเสนอก็ได้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาทการได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรทำเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรด้วยมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
0: ้
1: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันกันละกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรหรอกค่ะการไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูชาก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาครงไปได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: เอ้ยมาครงเขาเคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องไปรีบไปขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
1: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็เข้าไปในร้านอาหารแล้วเผอิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
0: ไปร้านอะไร
1: เขาก็ไม่ชินหรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว
0: ไปภัตตาคารจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขาทานแค่เบียร์ขวดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอยากท่านขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที่เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอะไรหรือเปล่า
0: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
1: ด้วย
0: ไปดูมวยแล้วก็มีนักมวยที่เป็นคน
1: ฝรั่งเศส
0: ที่พูดภาษาไทยได้เป็นโคศกเป็นคนดัง

0: ในเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดารงดาราน่ะ
1: ค่ะ
0: ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยก็มาทำหน้าที่เป็นล่ามาทำหน้าที่อธิบายให้มาครงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
1: อู๋มาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เหลือดิฉันอยากไปดูเลย จริงๆอยากไปดูยังคุยกับพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาเมืองไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี่ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวๆสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้ว มันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะค่ะในไหนพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้ก็แล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมกับครอบครัวแล้วอยู่ๆไปตกหน้าผาที่สูง100เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024แล้วก็สงสัยว่าลูกอ่ะฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าโจนาธานอันคิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเรลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1ล้านยูโรหรือ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตกหน้าผาครั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24พัดหล่นจากช่องเขาความลึก100เมตรคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรรมอ้างอิงจากฟอร์บไอแซคอันดิตมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็แบรนด์แมงโก้เนี่ยกำไรตัวเลข2หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวแสดงดีค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีมีขุยแล้วค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
0: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้นะ
1: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิฮะน่ากลัวมากค่ะ
0: วันนี้วันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งโดยทางคุณสลาวุฒแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8รายการอยู่แล้ว

0: ีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครถพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ
2: กลับมาคุย
1: กันนาฬิกา1นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: หมอวรงวันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาทนะก็วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยสสโดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยสสมี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยสสไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ 900,000 บาท
2: 900,000
1: แต่หากรัฐสภาทั้งสสและสวที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพ้องกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของสส4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการย

0: เลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยส.ส.ด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยส.ส.ดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสภณ ซาลัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณบันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกเนี้ยทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์บรรณออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะคุณโสภณบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มันมีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้เงี้ยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพื่อเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
0: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
1: แค่บอกว่า
0: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่คร
1: ับ คือซึ่งไร้สาระอันนี้เรียนพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าท่านจำตัวเลขไม่ผิดนะ
0: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไปว่ากันในงบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอะมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะที่เป็นสารแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
0: เห็นว่ามันมีขยงขยะมีกองขยะ
1: ตลอดเวลาโอ้โหสกปรกมากไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสปายสถานนะคะที่เป็นสารมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000ล้าน
0: ใช่ขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
1: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B1 มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ 9 โมงเช้าขยะออกพอมันท่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
0: ขยะก็ลอย
1: แล้วเขาทำยังไงอะคะบ่อตึกเป็นหมื่นล้าน20,000ล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะคะ
0: คงมีจุดบอดอะไรอยู
1: ่ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกไงน้ำมันไม่ท่วมเลยว่าหลังคาไม่รั่วค
0: ่
1: ะ
0: ตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอการรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรสักตึง
1: นี่ฉันอยู่3-5ชั้นนะคะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ
0: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
1: ดีไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยป่านนี้ก็ไม่แน่ใจจับเต็มเทปูนลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
1: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมไ

0: ไม่งงจริง
1: ไอ้ตกลงเขารับมงรับมอบแบบอย่างผู้รับเหมาไปหมดแล้วใช่ไหม
0: ก็ประชุมกันขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู
0: ่ค่ะน้ำท่วมไปเรื่อยๆ
1: ก็อยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
0: ค่ะ
1: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วรรณนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบมากกันเลยเลิกไป
0: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีอาปากดจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีกมั่วไปหมดฮะ
1: ครับ
0: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21% ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเลยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกบอกไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทินพูดว่าไม่เปิดด่านยังไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดที่ว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาใช้บริการอยู่รออยู
0: ่คนละเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะฮะ
1: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่าง
0: ๆเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ในสารเวลาที่มันถึงตาจนเรื่องเคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
1: ปากไวไปนิดนะ
0: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
1: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง16:00ไปจนถึงเข้าใจว่าจะถึง17:00อะไรเงี้ยนะเขาจะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมงจริงๆแล้วมันต้องมาตอนคืนดีเลย์แล้วมาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะต้องไปสอบกันดู
0: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: แต่แกงด้วยอะไรด้วยระบบราง
0: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
1: ้ระบบรางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3 ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ

0: แต่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ผมที่แรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสสบุญละวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6ล้านเป็น10ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคละจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญละวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านซึ่ง10กว่าปีมาแล้วนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีนี่ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
0: แล้วมันควรจะเป็นการเสนอของสสหรอคะเพราะว่าการคำนวณ นี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะ
1: ก็
0: เป็นสลากกินแบ่ง
1: กรรมธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีที่เขาชงเข้ามา
0: ค่ะ
1: เสนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมธิการถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ติดตามนาฬิกา17นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวกับการเทศกรุงเทพบินได้อะไรมันจะเกิดก่อนกันนะพี่สัก
1: กรุงเทพบินได้นี่นโยบายใครนโยบายพี่เต้นะ
0: มงคลกิจสุขสินธารานนท์เต้พระรามเจ็ด
1: ลงไม่ได้ก็มีตัวแทนมาลง
0: เขาใช้พื้นที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบเปิดตัวภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวานิชภาสพงษ์ชัยสระไอชอช้างยอยักษ์ชัยยะวิริยะวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทมนโยบายมี6ด้าน1รถยนต์รถจักรยานยนต์บินได้2พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสแล้วมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
0: ค่ะ3ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก5จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรพ์จุฬาสิกพาร์ค

0: จะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: เออมีอะไรครับมีนโยบายอะไร
0: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุฬาสิกพานกลัวหกเพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการจะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมมาทั้งอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ
1: ม
0: จะไม่ให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณภาสพงษ์เนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็ภาสพงษ์คุณภาสพงษ์นี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเด่นจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะเอาแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึก
0: น่าตื่นเต้น
1: เป็นส
0: ี
1: ส
0: ัน
1: เป็นสีสัน
0: ค่ะคือฮาหวือหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ้ยมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันแกบอกว่าอะไรที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่กันอย่างมันก็เห็นมันก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไปนะฮะ
0: แต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
1: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
0: ค่ะแล้วบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้นะแล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงๆเลยกลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วในเรียนไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ้วันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมและอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะฮะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะควรจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะพี่เพศานคะคุณอนุรัตน์เขาชมพี่ไพศาลค่ะ
1: ว่า
0: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: รู้อะไรนะ
0: รู้ทุกวิชาชีพเลย
1: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
0: เขาชมพี่ไพศาลก็ไม่ได้ชม
1: นั่น
0: แ
1: หละสิ
0: ไม่อันนี้ไม่ชมดิฉันมั่นใจไม่ได้ชมดิฉัน
1: วิชาชีพอะไรบ้าง
0: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: แล้วก็กระแหน่
0: นิ้วโป้งเดี๋ยวดูก่อนนิ้วโป้ง
1: กระแหน่หรือเปล่าน
0: ิ้วโป้งมือค่ะมือยกให้ทั้งหมด

0: ขยายแล้วมือค่ะมือยกให้5นิ้วเลยค่ะ
1: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
0: เอ้ยเรียนพูดเรื่องอะไร
1: เ
0: รื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: รู้บ้างคุณอั้นสลากกินแบ่งแนวคิดแต่ใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปบ้างก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอั้นอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: อ๋อเรื่องรัฐสภา
0: เนี่ยเห็นไหมมหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุศนะบอกถ้าส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับค่ะอ๋อแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ยแล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: องตวนองตวนที่ว่าเนี่ยคอยพาใช่ไหมพามาโครงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปินโตอ่ะ
0: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยบุตรอยู่เบื้องหลังปั๊บองตวนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลค่ะ
1: ใช่ไหมที่จะเป็นนักมวยนะองตวนนะ
0: ค่ะอ๋อนี่คุณสมชาติเฟสตันดีบอกเก่งจริงๆครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่ไพศาลเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
1: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลอะไรนะ
0: เฟสตันดี
1: เฟสตันดีอ๋อ
0: ที่ทำหนังไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: ชื่อคุณอะไรนะ
1: อะไรนะ
0: คุ
1: ณอะไรคุณอะไรนะเฟสตันดีเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณสันใช่ไหม
0: สันเฟสตันดีนานแล้วใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านว่าอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานอะไรนี่แหละ
0: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอดู
1: คุณสันหรือคุณรัฐคุณรัฐเปสตันยี
0: ป่ะรัฐเปสตันยีจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
1: ่โอ้เป็นปูชนียบุคคลเลยวงของวงการภาพยนตร์ไทย
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณรัฐเปสตันยีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะครับโรงแรมนรกหรืออะไร
0: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากย์จริงๆเหรอคะท่านรักกันนักก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
1: ก็เนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเลิกยามดีเล่นเป็น
0: เงิน
1: ไม่ใช่คุณประจวบเลิกยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณประจวบเลิกยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปอ่ะภรรยาของคุณชาลีธนวิจิตรอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไร
0: สิ
1: รินทิพย์สิริวั
0: ลย์สิริวัลย
1: ์คุณสิรินทิพย์สิริวัลย์เป็นนางเอกเพราะคุณสิรินทิพย์นี่ก็ลูกครึ่ง
0: เป็นลูกครึ่ง
1: เข้าใจว่าน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมรลา
0: ค
1: ุ
0: ณอมรลาก็ลูกครึ่ง
1: เนี่ยลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคุณนายที่คุณสิรินทิพย์สิริวัลย์เนี่ยลูกครึ่ง
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: หมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
1: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉย

0: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่ไพศาล
1: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4คนซึ่งยังไม่ครบสักทีนึง
0: ค่ะ
1: เป็นสื่อคนนึงเป็นตุลาการศาลปกครองคนนึงเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนนึงเป็นตำรวจคนนึงอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
0: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
1: ไม่มีหมอดูหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้องอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
0: อ๋อโน้ต
1: คุณอุดมคุณอุดมแต้พานิชอ่ะเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมจำได้ผมก็จำได้เนี่ยแหละเขาเล่าก็ไปมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พานิชเขาเคยพูดถึงเนี่ย
0: เรื่อง
1: หมอดูคนนี้หมอดูแก้กรรม
0: คนนี้คนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่20กว่าปีที่แล้ว
0: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
1: เดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
0: พาไป
1: คราวนี้คนขับรถ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดีเจก้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยค่ะ
3: ครับดีเจด้งนะครับจามอนครับดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มกันนะพี่กล้วยเนาะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีแฟนๆอยู่กับเรา70กว่าท่านเลยนะคะคุณอาเกนบอกว่าชมจากพะเยาคุณหนุ่นเมืองเขาบอกอุ๊ยน้องก็บอกคนเมืองเพชรหน้าตาดีทุกคนคุณปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลนะคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณนงลักษ์นะคะคุณอเมซอนนะคะคุณณรงค์วิทย์นะคะแล้วคุณยายออสบอกว่ากำลังชมดูอยู่คุณอดุลนะคะแล้วก็คุณยายออสนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณคนค่ะคุณวัฒนาพรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีก10ข่าวรอบทิศกันค่ะ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ด้องการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือจดทะเบียนเพื่อจะคุ้มครองใช่ไหมแล้วเกิดเราเจออะไรเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ไปจดไว
3: ้
2: เขาบอกล่าสุดมีการไปจดเสียงหัวเราะแล้วนะท้ายด้องคิดเนี่ยเสียงหัวเราะคิดว่าเสียงหัวเราะดาราคนไหนที่จะไปจด
3: เสียงหัวเราะพี
2: ่พี่จะเขาเรียกไงหัวเราะแบบอะไรเงี้ย
3: อันดีเจนุ้ยเหรออ
2: ุ้ยแสดงว่าอะไรต้อง
3: เก่ง
2: ใช่ดีเจนุ้ยใช่ใช่วันนี้นางอรมนทราบตวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตั้งแต่ไทยเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะหรือเสียงอื่นที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยคือดีเจนุ้ยหรือว่าธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยื่นจดเครื่องหมายเสียงคือเสียงโหระของตัวเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมขณะพี่ทำเหมือนเธอยังพูดถูกเลยเนี่ยเสียงหัวเราะของตัวเอง
3: เขาเป็นเอกลักษณ์จริง
2: ใช่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว

0: ของตัวเองเนี่ยตอกลมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆยุคปัจจุบันนะเขาบอกว่าที่คนดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยที่ว่ามีจดแล้วเนี่ยใครรู้ป่ะเทเลอร์สวิฟต์ก็จดแล้วนะ
1: อ๋อ
0: ที่ยื่นจด
1: เครื่องหมายเสียงเอาไปทำเงินได้ไง
0: ก็บอกเสียง2รายการ Hey is Taylor Swift คือเขาอาจจะตอนพูดอาจจะไม่เหมือนอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์กันเนาะ Hey is Taylor Swift อะไรเงี้ยเออดีจังแล้วดงคิดว่าดงจะไปจดไหม
1: เราจะไปจดเสียงไอเดียในวันนั้นได้ก่อน
0: เดี๋ยวเธอต้องพยายามหัวเราะให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะไปแล้วเออกันนี้เป็นมิติใหม่เนาะเออ
1: เสียงเดี๋ยวทำเสียงหัวเราะให้เหมือนแกะดีกว่า
0: ไปกันใหญ่แล้วไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: แต่ข่าวนี้หัวเราะไม่ออกนะครับโอ้โหตาเท่านะครับผู้เท่าวัย69แล้วนะฮะ69นี่แกยังฟิตปึ๋งปังอยู่ล่าสุดระแวงเมียจะไปมีชู
0: ้
1: นะครับเอามีดไล่กระซวกเมียตัวเองนี่ครับโอ้โหนะหลานเข้ามาห้ามถูกแทงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยถึงจะ69แล้วแต่ก็ยังหึงอ่ะไม่อยากให้เมียไปคุยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับก็ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บอายุ22คนนึงนะฮะชื่อว่ากิตติพงศ์ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นหลานนะก็ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคุณตาวัย69ชาวบ้านรู้จักกันนะฮะตาโฮงนะครับเป็นคนลำปางนี่แหละนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.วังเหนือนะครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะฮะยายบัวไผ่เนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคุณตาอายุ69เนี่ยเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาบุญส่งเนี่ยถึงมันจะอายุเยอะนะแต่มันระแวงระแวงว่าฉันเนี่ยจะไปมีชู
0: ้
1: ระแวงอยู่ตลอดเวลาพอระแวงปุ๊บก็โมโหด่าทำร้ายร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยรองรับมือรับเท้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโดนจนคิ้วแตกก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยหัวบวมปูดเลยนะฮะหนักสุดคราวนี้นี่สิถึงขนาดเอามีดทำครัวเนี่ยนะฮะยาประมาณฟุตหนึ่งนะครับพี
0: ่ค่ะ
1: มาไล่แทงตัวคุณยายหลานออกมาช่วยโดนแทงไปด้วยโอ้โหมีแกหึงหนักนี่เขาเรียกหึงหนักจริงนะครับนี่นะฮะก็คือแกเป็นคนที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็คุณยายบอกก็ต้องให้ได้รับบทเรียนไปทางกฎหมายนะแล้วก็อยากฝากให้แบบว่าคุณตาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะฮะอย่าหึงกันเลยอายุปูนนี้แล้วคุณยายบอก
0: ปูนนี้แล้วเนี่ยแหละคำว่าปูนนี้แล้วแหละพี่นะ
1: ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเรื่อง
0: คนเรานี่ก็ยังมันบางทีมันพี่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวพี่ว่าเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนเขาเดือดร้อนกันเลยตอนนี้มีการปิดด่านชายแดนเป็นจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลย15ที่ผ่านมานี่นะ15พฤษภาคมนะคะเพราะว่ามีผู้ค้าบางคนเนี่ยไปใช้จุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งเนี่ยไปลักลอบส่งออกยาเสพติดจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เลยปิดชั่วคราวไงปิดชายแดนชั่วคราวเลยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50กว่าคนเหมือนเนี้ยก็เลยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะบอกว่าเวลาปิดด่านค้าชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนมีสินค้าตกค้างมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนก็กังวลใจเพราะว่าทางการบอกว่าจะมีการเตรียมจัดระเบียบการค้าชายแดนนะ ปกติเนี่ยจุดผ่อนปลนเนี้ยเขาบอกเปิดมี

0: ปิดให้มีการค้าขายสินค้ากันทุกชนิดได้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งขอให้เปิด อนุญาตให้ส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมียนมาเนี่ยได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะให้ไปอ่ะขอไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะแล้วก็ขอให้รถจนผ่านแดนไปได้อาทิตย์ละ4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะปิดแบบเนี้ยผู้ประกอบการบอกว่าโหไม่ไหวเลยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็สินค้าที่เตรียมที่จะส่งไปที่เมียนมาเนี่ยต้องรับผลกระทบแล้วก็แบกภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเพื่อรับทราบปัญหานี้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เปิดไหม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เตือนภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้นะโอ้ขนาดอาบน้ำอยู่ในห้องในบ้านของตัวเองอะนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นหอพักอะพี่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านของตัวเองเนาะปรากฏว่าโดนคนแอบดูตอนอาบน้ำนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้นะครับจับภาพไว้ได้ผู้ชายหัวโล้นนะครับไปยืนแอบส่องอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาก็จะชั้นหนึ่งเขาก็จะมีห้องแล้วเนาะห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ชั้นหนึ่งเลยมันจะไม่ได้เป็นใต้ถุนนะครับมันจะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งแล้วก็ระเบียงเนี่ยถ้าจะปีนออกมากระโดดเข้ากระโดดออกได้เลยอ่ะนะครับก็ชายหัวโล้นเนี่ยไปยืนแอบดูผู้หญิงชาวลาวนะเธอเป็นสาวลาวนะดูอาบน้ำเขาก็เลยมาโพสต์เตือนภัยกันนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้เนี่ยมีโจรโรคจิตที่ตึก54มาแอบดู2ครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยเอาอะไรมาปิดที่ห้องน้ำปิดให้ดีๆนะครับนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเป็นภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งชายคนนี้สะพายกระเป๋าเป้ยืนชะโงกไปที่หน้าต่างห้องน้ำแล้วลักษณะมือเนี่ยเหมือนจับไปที่นะเป้ากางเกงของตัวเองนี่บอกพี่นะเขาคงจะกำลังดูไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสภ.บางใหญ่ไปคุมตัวนายบัณฑิตอายุ53ปีเป็นพนักงานบริษัทรับจำกัดแมลงนะครับคนนี้แหละที่เป็นคนไปยืนแอบส่องดูผู้หญิงชาวลาวอาบน้ำ
0: ค่ะ
1: ยอมรับดื้อๆเลยน้องเขาสวยแอบชอบน้องเขาก็เลยไปยืนส่องมาแล้ว2ครั้งแต่ระหว่างส่องผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอามือจับอวัยวะเพศเขาว่าอย่างนั้น
0: ชอบก็ขอดูแอบดู
1: เขาแค่ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนกับลักษณะคือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับตำรวจบอกลักษณะนี้มันคุกคามทางเพศ
0: อ
1: ีกทั้งยังเป็นการแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศนะครับเพราะมีข้อหานะฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ 10,000 ถึง 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วไปสารภาพกับตำรวจด้วยนะว่าตอนทำมันก็น่ากลัวนะพี่พ่ออะไรไหมเขาเมาด้วย
0: ค่ะ
1: เขาดื่มมาด้วยแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนนะ
0: จะต้องสืบสวนนั่นแหละมันไปเชื่อเขาไม่ได้
1: ต้องคอยช่วยกันดูมาช่วยกันสอดส่องครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะน้องโด่งคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสุนัขเรื่องหมาอะไรเงี้ยเนาะว่าเอ้ยปล่อยให้หมาแบบว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็เห่าไล่กวดชาวบ้านเฮ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีอยู่ๆอ่ะมีผู้ชายเข้าไปทำร้ายสุนัขของเขาโดยกระทืบแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นใส่สุนัขด้วยแล้วก็หนีจากบ้านไปเลยอ่ะ
1: แต่ว่า
0: แต่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะมันชัดเจนมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปแจ้งความเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคุณนิพาอายุ38ปีบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามา

ก่อเหตุถึงในบ้านเลยเป็นช่วงของวันที่เมื่อวานเนี้ยเป็นช่วงเย็นของเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆก็มีผู้ชายคนเนี้ยอยู่ในบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นน่ะรู้จักกันว่าชื่อนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดว่าไหนขอดูหมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหมาดุเหรอแล้วก็ไปที่หมาเลยแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็หยิบสีสเปรย์ไปพ่นใส่ทันทีเลยอ่ะตัวเองก็ตกใจทำ

0: ติก็จะล่าไว้ในบ้านไม่ได้วิ่งไปเพ่นพ่านหรือว่าก่อความเดือดร้อนกับใครเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยวิจารณ์กันใหญ่เลยเอ้ยทำไมอยู่คนนี้ทำแบบนี้นะคะเจ้าที่เขาเลยรับแจ้งความเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งดำเนินตามตัวดำเนินคดีตามตัวมันเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะตำรวจเขารับแจ้งความไว้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะมาสอบสวนแล้วแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วเข้าไปเออถ้าเกิดหมาไปอะไรกินว่าไปอย่างนึงแต่เข้าไปแล้วก็พูดว่าไหนดุเหรอไหนมาขอดูหมาในซิได้ข่าวว่าหมาดุเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแปลกดีเนาะ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลี่ยงขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: ครับพี่เวลาเจอเด็กแว้นกลางคืนมาแว้นแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านพี่
7: ค่ะ
6: มันก็น่ารำคาญ
7: นอนก็ไม่หลับเสียงดัง
6: นอนไม่หลับ
7: เออ
6: บางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่ถนนเนี่ยเสียงยังถึงเลยนะแล้วบ้านที่ต้องอยู่แบบตึกแถวที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเข้าใจหัวอกเลยครับสาวลำปางคนนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเด็กแว้นนะครับจู่ๆมาเบิ้ลเครื่องมาเบิ้ลท่อหน้าบ้านที่ถนนหน้าบ้านเธอนะฮะเธอก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแต่ตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็มีคำแถมให้ไปด้วย
7: ค่ะ
6: นะคำด่า

0: เขาด่าแบบที่ออกอากาศได้แต่ว่าเขาเราจะด่าแบบสุภาพแต่ให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าเขาจะด่าแบบยังไงนะ
1: ครับ
0: ค่ะไอ้ส้นเท้าคุณไม่ไปลองรถบนศีรษะบิดาคุณล่ะแล้วก็บอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งเลยไอ้เวฟน้ำเงินเนี่ยมีรางวัลให้นะครับเธอบอกว่าตูจะแจ้งความจับมาลองรถมาเบิ้ลเครื่องตีหนึ่งตีสองสี่ห้ารอบตูจะนอนตูทำงานมาเหนื่อยนะครับอย่าให้เจอนะอย่าหมายถึงว่าอย่าให้เจอจะจ่าน
1: ะ
0: นี่นะฮะเขาก็เอามาโพสต์วันนี้ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังที่เป็นคนอัดคลิปนี้ชื่อว่าน้องนุ๊กนี่น้องนุ๊กนี่สงสัยคุณแม่จะชอบคุณนุ๊กสุทธิดานะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเหมือนนี่เลยช
1: ื
0: ่อนุ๊กสุทธิดา
1: โอ้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย
0: เหมือนนี่ไงไอ้ที่มาทำงานของเราพี่รายการผมอะชื่อเบิร์ดธงชัย
1: ชอบพี่เบิร์ด
0: เขาบอกว่าแม่เขาก็ชอบพี่เบิร์ดธงช
1: ั
0: ย
1: บก
0: เนี่ยนี่ก็นุ๊กสุทธิดานะน้องนุ๊กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยพวกเนี้ยนะฮะมันจะมาลองรถตอนประมาณตีหนึ่งกว่า มาละวันนั้นด้วยความโมโหก็เลยออกมาที่ระเบียงแล้วก็อัดคลิปไว้นี
1: ้
0: นะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านหรือตามจับหร
1: ือ
0: ถ้าใครนะมีเบาะแสนะฮะแจ้งมาเธอจะให้ 1,000 บาทถ้าสามารถที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับไอ้รถเวฟสีน้ำเงินที่ท่อดังๆคันนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยความอดทนของคนมันถึงสิ้นสุดได้ยอมเสียเงินพันนึงอ่ะท
1: ้
0: ายน
1: ี่
0: โดนจับอ่ะเอาคิดดูสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะอ่าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งที่เมื่อกี้ดงบอกแล้วว่าเตรียมลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้ทำยังไงนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกมาว่าวิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์แอปเป่าตังค์ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยแต่ยังมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนทำอย่างนี้ค่ะดาวน์โหลดและอัปเดตแอปเป่าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแอปเป่าตังค์กดยินยอมในหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัวกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็รอรับOTP นะคะแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าสแกนใบหน้าตามที่ระบบแนะนำแล้วก็ตั้งพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมรอรับสิทธิ์เลยแล้วกรณีคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กอ่ะหรือเบอร์เดิมถูกระงับไปทำยังไงนะคะก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยบัญชีนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อให้เจ้าที่ทำการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเนื่องจากว่าใช้เวลาอัปเดตเนี่ยวันสองวันเหมือนกันนะก็นี่ก็เป็นทางสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะ
0: นะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะพี่ว่าเดี๋ยววันจันทร์น่ะคนเต็มแบงค์กรุงไทย
1: ไปก่อนถ้าเกิดคนไม่รู
0: ้ชาวบ้านทำไม่เป็นทำไม่ได้
1: อ
0: ่ะก็ต้องไปกรุงไทยอ่ะต่างจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนช่วงครั้งก่อนๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันยืนยันตัวตนไม่ได้มันเข้าไม่ได้ก็ไปกรุงไทย
1: แต่มันยากนะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนเดิมเนี่ยกดเข้าไปเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าเราหรือแม้แต่ถ้าอย่างเราผมเชื่อว่าอย่างพี่กลวยอย่างผมถ้าเกิดว่าถึงเราจะเปลี่ยนเบอร์เราก็พยายามหาช่องทางทำได้นะ
1: ใช่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็ไปเลยไปแบงค
0: ์แต่ชาวบ้านอ่ะ เขาไม่เป็นจริงนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ
1: เข้าใจเลยเข้าใจ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อาชีพใหม่นะที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบถักเปียเก่งๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยพี
1: ่
0: ตอนเช้ารับถักเปียหัวละ20บาทลดเวลาผู้ปกครองบอกโอ้โหมานั่งถักให้ลูกไปทำงานไม่ทันยอมเสีย20บาทสวยด้วยพวกนี้ถักสวยด้วยนะครับผ
1: ู
0: ้สื่อข่าวเลยลองไปดูซิว่ามันเป็นอา

0: ที่แบบไม่ทำเงินได้จริงหรอฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเสีย20บาทนะแค่ทำผมให้ลูกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าโอ้โหเด็กต่อคิวกันนะฮะเขาเอาโต๊ะพับเล็กๆกับเก้าอี้ตัวนึงไปนั่งนะเขียนว่ารับถัดเปียร์20บาทพร้อมหวีฟรีโปรโมชั่นคือหวีให้ฟรีคุณจะสระผมหัวกระเตงมาจากบ้านอ่ะตอนมอไซค์แม่ก็มาเหอะหัวฟูมาเหอ
1: ะ
0: ก่อนเข้าโรงเรียนสวยได้20บาทนะครับนี่ฮะก็เจ้าของไอเดียถักเปียเนี่ยนะฮะอายุเพิ่ง31เองนะครับที่ประคุณรัตนาเธอบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะฮะขายของในตลาดนัดคนซื้อน้อย
1: ก็ต้อง
0: เลยคิดว่า
1: เอ๊ะวิธีการ
0: ทำอะไรดีให้ได้เงินเยอะขึ้น
1: ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยเนาะใช้ฝีมือ
0: นี่แหละคนเราดิ้นมันต้องถึงจุดนึงนะพี่นะ
1: บางที
0: เธอก็เลยแบบ
1: ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาหรอกโด่งไปให้คนเนี้ยไปให้เขาถักไปเรียบร้อย20 บาทกว่า1ได้สัก
0: ถักเปีย
1: สัก10-20เนี่ยก็เยอะนะ
0: แล้วผมเห็นในแอปต่อเมื่อวันก่อนเห็นลูกสาวมาให้ดูร้านขายของหน้าโรงเรียนนะฮะ
1: ค่ะ
0: เอาเครื่องหนีบผมอ่ะเครื่องหนีบผมที่ทำให้เรียบๆอ่
1: ะ
0: มาเสียบแล้วก็ให้บริการเก็บเงิน10บาทหรือ20บาทไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าสาวๆเขาก็อยากแบบผมแบบตรงๆเดินเข้าโรงเรียนเนา
1: ะ
0: เขาก็มาถึงก็นั่งเลย 4-5 คนแล้วก็เนี่ยเอาเครื่องหนีบอ่ะที่ทำความร้อนอ่ะหนีบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออนะครับนี่ได้ตังค์เหมือนกันร้านค้าพวกนี
1: ้ค่ะ
0: นะสุดยอดไอเดียครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โหอันดับ2นะคะโด่งเวลาฝนตกเนี่ยเจ้าตัวแมงเม่าเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมโอ้แต่ใครจะคิดว่าแมงเม่าเนี่ยทำให้รถชนกันได้อะทำให้รถชนกันเสียหลักใช่ที่ถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากเลยมีแมงเม่าบินไปเล่นเสาไฟฟ้าริมทางถนนทั้งสองข้างแมงเม่าก็นอนตายเกลื่อนถนนนับแสนตัวเขาบอกเช้าวันนี้มีรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางเนี้ยถนนลื่นจากตัวแมงเม่าเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปแล้ว8คันคือ8คันวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปมันสวนกันนะ8คันรวมแล้วเนี่ยก็คือ16คันโอ้โหไม่ใช่เชื่อเลยเขาบอกลื่นเพราะว่าตัวแมงเม่ามันเยอะลื่นลื่น16คันเลยอ่ะ
0: มันลื่นปีกมันอะไรเงี้ยหร
1: อมันเกิดถนนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ด่านซ้ายนะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไอ้แขวงทางการเลยที่2ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกช่วยเหลือรถที่ว่าชนกันแล้วก็ลงข้างทางดีนะไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บนะเพียงแต่ว่าลงข้างทางทำการเก็บกวาดแมลงเม่าที่ถนนเนี่ยก็เลยบอกโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนได้รับบาดเจ็บนะคือเสียหลักอ่ะชนกันแล้วก็ลงข้างทางโอ้แต่ก็กระเปิงหน้ารถเปิดอ่ะโอ้แมงเม่าแมงเม่าแมงเม่ามีเราร ู้ว่าแมงเม่าบินเข้ากล่องฝาไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: สั้นๆเลยครับวันนี้นะฮะนอกจากแมงเม่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได
1: ้
0: รถไฟเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบรถไฟโครงเหล็กแล้วโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะพี่มันก็เป็นเหมือนชิงช้าแต่มันทำเป็นรูปรถไฟ
1: ค่ะ
0: ให้เด็กที่ไปนั่งได้ 2-3 แถวนะฮะที่อุดรเนี่ยเกิดเหตุเด็กป.3นะครับเล่นแล้วปรากฏว่าคงวิ่งเข้าไปใกล้ๆตอนที่เพื่อนกำลังโยกอ่ะนะฮะโดนไอ้รถไฟชิงช้าเนี่ยชนเข้าที่หน้าอกตับฉีกเสียชีวิต
1: อุ้ย
0: โอ้แล้วเนี่ยคดีผ่านมา10เดือนแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: คดีไม่คืบเลยครอบครัวก็เลยบอกยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนะครับเนี่ยก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมนะฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนนะแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
1: อ๋อแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยล่ะมันเป็นเกิดจากเครื่องเล่นนะ
0: แล้วทางกระทรวงทางสพ.เลยต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวหน่อยนะฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเกิดในโรงเรียนอ่ะก็ต้องดูแลหน่อยแต่คุณแม่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรทางคดีเลยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาร้องเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาคงจะรับทราบกันแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ส สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิต

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจากกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะ

0: ไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่21วันพฤหัสนั่นเองนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะ ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอเลิฟอยู่ทักทายพี่น้องกันแล้วกันครับที่เขามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกมาแล้วรายงานตัวนะครับเสียแล้วก็สวัสดีพี่วัฒพรได้มั้ยสวัสดีด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานี่พี่สำราญสวัสดีครับผมทักทายครับน้องบอสนอนฟังสุมือในสวนหยางเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟังโรงพยาบาลวังสะพุ่งเลยไข้เลือดอ้าวไข้เลือดออกเลยฮะพี่สำราญนะครับโหไข้เลือดออกยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะทักทายพี่มังกรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสรูปรอแวะมาทักทายก่อนนอนครับนี่แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะครับจนถึง4ทุ่มขอเพลงมาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะสำหรับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้ก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยแล้วก็ทุกเพลงเลยนะครับทักทายพี่น้องทาง SMS กันหน่อยช่วงนี้นะครับมีใครขอเพลงกันเข้ามาบ้างสวัสดีแม่น้ำหนึ่งด้วยนะจาก SMS ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับแล้วก็เสริมนุพิตะสักเพลงได้ไหมจ๊ะครับสวัสดีพี่วิภาด้วยกลางดาวที่ขอเข้ามาแล้วก็เสริมนุพิตะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ฟังเพลงเรื่อยๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ไหนๆก็ทำงานกันมาเหนื่อยๆแล้วกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้านอนนะฮะก็ฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับสำหรับพี่ๆคน

ไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีจ้า
2: คร
1: ับ พี่สีโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: โทรมาจากพิมายครับ
1: โอ้โหอำเภอพิมายโคราชใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: โอ้โหคนบ้านเดียวกันอันนี้ผมคุยสายกับพี่สีเป็นครั้งแรกป่ะพี่
2: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้พี่สีรับฟังทางไหนอยู่จ๊ะตอนนี้จ้ะ
2: ทาง FM 95ครับ
1: อ๋อตอนนี้ฟังวิทยุใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็วิทยุก็ฟังไม่ค่อยดีก็เลยโทรคิดทอด
1: หนึ่งอ๋อได้เลยได้เลยพี่สีวันนี้พี่สีขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงอีสานเมืองม้วนครับ
1: โอ้อีสานเมืองม้วนของ OA ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
2: กับพิเศษให้คุณครูเต้นเลยครับ
1: อะไรนะจ๊ะพี
2: ่คุณครูเต้น
1: อ๋อคุณครูเต้นครับ
2: จากพิมายโรงเรียนวิทยาลัยพิมายนะครับ
1: ครับผมได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่สีครับ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณมากมากครับพี
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้านะครับผมพี่สีจากอำเภอพี่หมายโคราชนะครับบ้องให้คุณแตนนะโรงเรียนวิทยาลัยพี่หมายนั่นเองนะครับก็พิเศษให้เอ๊ะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยแล้วนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับอีสานเมืองมวล

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันฟังเพลงพอๆไปด้วยกันนะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บ
4: ตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ
6: ้ชิโนโมโต
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
0: หอมเฮิร์บ
1: หอม
0: หอม
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนด้วยเถิดเด้อนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวยังไงจัดให้ฟังอย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้เพลงที่ขอมาจัดให้ฟังแน่นอนครับส่วนมาเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะฮะหรือสามารถแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาได้นะครับเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้ครับ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

0: นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่ฮัลโหลรอสักครู่ในช่วงนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้อาจจะป้าเขาอาจจะหลับอยู่เนาะแล้วรอสักนิดน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีจังหวะแบบเปิดเพลงกำลังจะเปิดเพลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้มาแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับบอสครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีป้าวีใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผมอยู่ที่อุบลนะเขตระวังพี่กัดอยู่ระหว่างเขื่องในกับอุบล
1: อ๋อฝนตกบ่เนาะครับช้างพุ่น
2: ตกอยู่ครับขอเว้าอีสานเด้อเว้าไทยเว้าบ่ชัดแต่บ่เด้อ
1: ได้เลยครับได้เลยครับป้าอุ้ยครับอันนี้ได้คุยกับป้าอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ครับ
2: ครั้งแรกในชีวิตที่โทรคุยกับบอส
1: โอ้อันนี้
2: ครั้งแรกในชีวิตได้โชคดีหลายๆบอกเพิ่นให้ผู้รับสายหน่าไม่น่ะผู้รับสายนั่นเพิ่นซื้อหยัง
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: ขอบพระคุณเป็นหลายๆเด้อ
1: ครับผมได้ครับป้าอุ้ยตอนนี้ป้าอุ้ยฟังทางวิทยุป่ะครับหรือว่า
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: อ๋อมื้อนี้ป้าอุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้
2: อันขอเพลงนิดหน่อยแน่ของโจอี้เหียนน่ะนะ
1: อ๋อนิดหน่อยของโจอี้พิเศษให้ผู้ใดเนี่ยครับ
2: โจอี้ผู้อาทิตย์นะ
1: อ๋อพิเศษให้ผู้ใดแน่น้อครับเพลงนี้ครับ

0: อันตอนนี้อันอยู่หน้าเด้อครับเด้อนอนอยู่หัวหน้า
1: ครับ
0: นอนอยู่หัวหน้าอยู่ไหหยางนั่นล่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าบ่ได้กี่จางดอก
1: อากาศดีนะบ่งซ่งเพราะว่านอนอยู่หน้า
0: อากาศดีอยู่แต่ว่าเมื่อคืนว่านนี่ฝนตกแห้งแล้วก็ลมพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี่นี่เมืองแรงหั่นก็ลมแห้งแน่กับบ่ตกมันอึมันมืดฟ้ามัวหินมาบ่ตกนะ
1: ครับแต่ถ้าตกจักหน่อยนึงก็เพราะว่าแต่ว่าถ้าลมตกพร้อมลมพร้อมนี่เพราะว่าเป็นตะย่านเติบอย
0: ู่โอ้ยลมเป็นตะย่านอีหลีเมื่อคืนก็อดฟัง
1: อ
0: ดฟังเพราะยังเพราะว่าฝนแห้งฟ้าแห้งฟ้าเหลี่ยมตลอดที่บอด
1: โอ้ยต้องระมัดระวังเลยครับอีกอย่างนอนหน้าพร้อมประเด็น
0: เอออันนี้ก็ยี่สิบชุ่ยยังกับปิดบัวได้เป็นปิดเบิร์ดเลยปลาขึ้นปลาไส้กระถอดหรอกโทษทับนี่กับบัวได้ใส่ได้บอดว่าฟ้าเหลี่ยมย่านนะ
1: อ๋อครับผมไอ้ป้าวุ้ยครับเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนป้าวุ้ยพูดขอพูดสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
0: ได้ได้ครับได้ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันทาย
0: น้ำกินสุกี้พันทาย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: รสเกียร์โซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายครับป้าอุ้ยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับเด้อ
0: ครับครับขอบคุณหลายครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณหลายครับผมครับสวัสดีครับ
0: จัดรายการไปโดนๆเด้อ
1: โอ้ขอบคุณหลายครับผมโทรขอมาฟังเพลงหน่อยเด้อครับเด
0: ้อครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับพี่น้องครับป้าอุ้ยนะฮะโทรมาจากอุบลโอ้เมื่อวานนี่เราบ่ได้ฟังผมเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่อยู่ทางอุบลนะครับป้าอุ้ยเลยบ่ได้เข้ามาฟังจำนะฮะก็มื้อนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามานะฮะขอเพลงน้ำไม่พร้อมนะฮะขอเพลงเข้ามานิดหน่อยนะจ๊ะของโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับผมแล้วก็ป้าอุ้ยพร้อมที่เรานอนอยู่หน้าณตอนนี้ครับนอนฟังทางวิทยุอยู่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต25ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกยังไงไม่รู้นะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนะครับอ้าวสวัสดีครับเอ้าไปไหนมาครับคุณ
1: ไปตีแบตมาค่ะ
0: ไปตีแบตมานะครับเสียงแว่วๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่ดีเจแถวๆนี้แหละครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะนะฮะพี่ดีเจเมย์สุดสวยของเรานะครับเพลงอะไรนะโอ้เธออะไรนะ
1: โอ้ดวงใจ
0: โอ้ดวงใจนะครับเพลงของอะไรนะ
1: วอลวอนดีกว
0: ่
1: า
0: วอลวอนก็ได้เนาะวอลวอนโอ้วอลวอนทำไมวอลวอนอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เห็นแต่งตัวงี้ไปไหนมานะจ๊ะวันนี้ไปตีแบตมานะครับ
1: เอ๊ะผมเนี่ยคือไปถ่ายรายการมาเป็นรายการ
0: จริงเหรอพี่โอ้ผมนึกว่าไปตีแบตมาเห็นใส่กางเกงแบบนี้ไปแบบยังไงอะเสื้อก็เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไปตีแบตมานึกว่าไปตีแบตมาเนี่ยนึกว่าไปออกกำลังกายมา
1: ถูก
0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโหแต่งตัวงี้ไปออกกำลังกายสวยตลอดเวลาเลยนะคุณเมย์ของเรา
1: หน้าเต็ม
0: อะไรนะ
1: หน้าเต็ม
0: หน้าเต็มมากๆเลยเอาละครับฝากนะครับเอาฝากด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากกันหวั่นอย่างคำนั่นเองนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าคนก็พี่เป็นตีแบตมา
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: ครับผมในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับขณะนี้ 21:47 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับมีแต่คนถามหาดีเจเมย์ดีเจเมย์เนี่ยพี่เมย์มาจัดแทนผมเลยมามีแต่คนจัดไปมาแล้วทุกคนนี่มีแต่คนจ๋าเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อกี้เห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูเห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูด้วยถามไหมพี่เมย์
2: หนุ่มหล่อคนนั้นคือใคร
1: ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยทุกคนสวัสดีครับดีเจคนหล่อรูปหล่อน้องก็สวยผมไม่ได้เอาวิกมาด้วยนะจะบอกว่าผมสวยไม่ได
2: ้ จะดีนะ
1: จะบอกว่าผมสวยไม่ได้นะผมไม่ได้เอาวิกมาก
2: รีดกรายนะเดี๋ยวพี่ถักเปียให
1: ้ไม่มีผม นี่ไงนี่ขอทุกคนนี้อีกแล้วเปิดไปแล้วนะจ๊ะเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะฮะสองผลงานเพลงรวดเลยขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดให้ฟังไปนะฮะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะพี่ลูกตาลโอ้ยถามหาพี่ลูกตาลเหมือนกันพี่ลูกตาลน่าจะมาแล้วตอนนี้ได้เจอแน่นอนสาวสวยตอนนี้อยู่กับหนุ่มหล่อก่อนนะทุกคนนะอยู่กับหนุ่มหล่อก่อน
2: สองคน
1: เสียเปียกเสียเปียกก็เปิดไปแล้วนะเสียเปียกนะโอ้โหขอเพลงมานี่แบบฟังเพลงเดียวตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนเพลงเลย
2: ใช่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวไงคุณผู้ฟังขึ้นเราเนี่ยเป็นประมาณนี้ตลอด
1: คือผมเจอทุกครั้งนี่คือแบบไม่ปลายฟ้าก็คนต้นทางอยู่เงี้ยตั้งแต่
2: อีกคนนึงอะของช่วงพี่ก็จะมีผิดหวังซ้ำเท่า
1: อ๋อเหรอจะบอกว่าเสียนะ
2: ไม่ใช่มีหลายคนเขาก็จะขอเพลงเดิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใจ
1: ดีแล้วทุกคนครับฟังเพลงสนับสนุนไปฟังเพลงผมด้วยนะเพลงใหม่อ่ะฝากด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ส่งเสียงมากขอเพลงนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำนะฮะที่สำคัญเวลาก็ไม่เหลือด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวลซื้อน้ำกันขอมาฟังเพลงนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับเป็นไล่เหตุงานมาเมื่อยๆนะฮะเขามาฟังเพลงรับประกันความมั่นความสนุกแน่นอนพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงพอให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฟังให้พอฟังให้เพลินนะครับแล้วก็หนุ่มน้ำมนในค่ำคืนนี้ขอตัวลาแล้วทุกคนไม่อยากกลับหรอกนะฮะแต่ก็มันถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับส่งเพลงนี้ให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามารายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง5วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงแบบโดนใจแน่ในช่วงแบบเวลาที่เรากำลังจะนอนแล้วแหละกำลังที่จะแบบเพิ่งจะเลิ

กำลังได้พักผ่อนคลายนะหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะคะหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อ่ะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่มีเสียงเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึง3งานเพลงนะคุณผู้ฟังเนี่ยฮะ3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากันก่อนนะคะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรามาในเรื่องของในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวสักนิดนึงคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำได้นะคะทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอุ่นใจนะมันมั่นใจที่จะเดินต่ออะไรอย่างนี้นะคะเริ่มต้นมากับรักกูหลงกูนะคะงานของสายศิวพรอันนี้จะเป็นในทางแบบว่าเอ้ยขอให้คนที่เรารักที่เราชอบเนี่ยรักเราบ้างชอบเราบ้างมองเราบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่โอ้โหแก้บนอันนี้ก็แก้บนนะคุณผู้ฟังมาก่อนแก้บนก้านตองคือแก้บนของพี่หนิมคนึงพิมพ์หรือว่าหนิม AF ตอนนี้เขาก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปเหมือนกันเพราะว่าก็พี่หนิมก็มีครอบครัวนะคะมีลูกน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แก้บนเดี๋ยวเป็นแก้บนแบบโจ๊ะๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บนเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นบนเจ้าแม่โอ้อันนี้ไปตั้งเหนือเจ้าเป็นบนเจ้าแม่จามเทวีเจ้านะละปูนก็ต้องใครล่ะหลิวอาจริยานั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงที่แบบมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมีความแบบ similar นะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้แบบสนุกๆเลยในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เช่นเคยกับผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะจ๊ะที่022481366นะคะอันนี้เนี่ย อีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไปด้วยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คนิดนึงในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีเข้าใจนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเราก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะตื่นเต้นเนาะนะคะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราโทรกลับไปก็โทรไม่ติดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยคุ้นน่ะคุณผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เพราะว่าอะไรเราใช้ออนไลน์เราใช้เป็นแบบไลน์เป็นแบบโทรไลน์โทรเมสเซนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยกันไปซะเยอะบางครั้งบางทีไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์บ่อยก็หลงลืมกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ตันฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ตันด้วยนะคะส่วนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางค่ะผู้ฟังขานะคะใครที่อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ชินกับการโทรคุยเสียงคุยสายอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้ข้อความแรกยังคงนะคะตำแหน่งเดิมไม่มีใครล้มแชมป์ได้กับการเป็นสายแรกของคุณแม่อรุณแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่พิมพ์ชื่อมาว่าเป็นใครก็ทราบได้นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็รวมถึงเซิงโนบิตะด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อความล่าสุดกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากพี่วิภานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องเข้ามาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันทุกค่ำคืนคุณผู้ฟังนั่นก็คือทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์อันนี้ฝากด้วยกันละกันช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคุณผู้ฟังหนูบอกเลยว่าติดตามไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆของเราแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนต่างๆนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งทริปพาไปเที่ยวมีทั้งพาไปทำบุญนะคะร่วมกิจกรรมแบ่งปันคืนให้กับสังคมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมที่นะคะก็ใกล้จะมาถึงนี้นะคะคือเราจะไปกันที่จันทบุรีนะคะโรงเรียน

คลองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าคุณติดตามเอาไว้รับรองว่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนะแล้วเวลาศิลปินนะคะเขามีเพลงใหม่คุณผู้ฟังอันนี้นะคะเหมาะสำหรับแฟนคลับที่แบบติดตามแบบโอ้โหใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เพราะเวลามีเพลงใหม่เนี่ยศิลปินก็จะมาโปรโมทมาสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยศิลปินบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าเปิดที่ FM 95เป็นคลื่นแรกโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้บอกว่าพิเศษ Exclusive มากๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะ mcot connect ดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถรับฟังรายการอื่นๆได้ด้วยอย่างใครที่บางครั้งอยากจะฟังเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่107นะคะ Met 107 107นะคะหรือว่าจะเป็นทางกีฬา Active Radio 99นะคะมี100 100.5 นะคะก็มีข่าวสารวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะคะหลายๆรายการนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่แอปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวสารนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะที่แอปนี้แอปเดียวรวมไว้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะกับ Mcot Connect ค่ะเอาล่ะนะคะช่องทางต่างๆมากมายติดตามติดต่อกันได้เนาะนะคะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่หันไปเจอจอด้านขวามือตกใจมากเลยนะคะตอนนี้สายแบบรัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มนะแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกมากๆเยอะมากๆนะคะโอ้โหนะน้ำนองน้ำท่วมกันไปบางจุดด้วยหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆนะคะแฟนรายการบอกว่าที่พิษณุโลกนะคะเพิ่งจะหยุดตกไปเองด้วยเนาะนะวันนี้ใครอยากจะแชร์นะคะว่าที่บ้านนะคะแถวบ้านฝนตกไหมฟ้ามืดครึ้มอะไรยังไงก็แชทมาทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือจะไม่ตกหรือแดดจะออกเพราะเราเดาใจฟ้าไม่ค่อยถูกจริงๆนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มากันเลยนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลนะจ๊ะเอาล่ะนะคะสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่านะเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจากจันทบุรีที่เรากำลังจะไปจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ตั้มนะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจากจันทบุรีเลยค่ะพี่ตั้ม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มอยู่แถวไหนของจันทบุรีคะ
2: ท่าใหม่คร
1: ับ อ๋อท่าใหม่นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนคลองกะพงค่ะพี่ตามที่ท่าใหม่เลยเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: อยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนเลยไหมคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ครับไม่อยู่ผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะ
1: ชอบคำว่าตรงนี้ นะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะ
2: อยู่ตรงตลาดท่าใหม่ครับอยู่ตรงตลาดโรงพยาบาล
1: อ๋อตลาดท่าใหม่แต่ว่าอันนี้เขาอยู่ตรงตำบลเขาบายสีค่ะ
2: ก็ห่างกันอยู่ครับ
1: นิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะโอ้โหวันนี้โชคดีจังเลยค่ะนะคะได้คุยกับคนเมืองจันนะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปจัด กิจกรรมดีๆที่นู่นด้วยปกติพี่ตั้มฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ก็ช่วง4ทุ่มถึง4 5
1: โอ้โหก็ดึกๆนะ
2: คร
1: ับ
2: ทำงานกลางคืนคร
1: ับอ๋อทำงานกลางคืนนี่ไงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายๆคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะพี่ตั้ม
2: ก็ทำอยู่ครับ
1: ไม่อู้งานเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้คือขับรถอะข
1: ับ
2: รถส
1: ่
2: งของ
1: แซวเล่นแซวเล่นอ๋อขับรถนะขับรถกำลังจะไปไหนคะพี่ตั้ม
2: ตอนนี้กำลังจะไปสอยดาวครับ
1: อ๋ออำเภอสอยดาว
2: ครับ
1: โอ้ยตอนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่ตั้มที่อำเภอสอยดาว
2: จำไ
1: หมนานมากนานมากแล้วจำไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าจำได้อำเภอสอยดาวแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอะไรนะแก่งหางแมวไหมพี่ตั้มมีไหมชื่อนี้
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับ แก่งหางแมวเป็นชื่ออำเภอที่น่ารักมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังเคยมันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปเที่ยวจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวน่ารักไหมล่ะนะ
2: ที่เที่ยวมีเยอะครับจ
1: ัน
2: ทบ
1: ุ
2: ร
1: ีเหรอใช่ไหมคะจันทบุรีนะแล้วก็ที่ส
2: ำคัญก็มี
1: น้ำตกก็มีที่สำคัญทุเรียนจันด้วยนะพี่ตั้มนะ
2: ตอนนี้กำลังเต็มเลยครับ
1: เนี่ยนะคะสุดยอดเลยของดีเมืองจันทร์เขาเยอะจริงๆนะคะวันนี้ค่ะพี่ตั้มขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยพี่ตั้มอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
2: ้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟคร
1: ับ ไอ้หนุ่มเครื่องไฟของคุณอาเสรีนะคะ
2: ใช่ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตั้ม
2: ให้ทุกคน

0: ที่กำลังฟังอยู่ครับ
1: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ตั้มขับขี่ปลอดภัยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่ตั้มขอมาบอกขับรถอยู่นะจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟพอได้ขยับร่างกายสักนิดนึงค่ะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้มจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่022481366นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะนะสวัสดีพี่คงนภา Freedom นะคะน้องใบด้วยนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่สุวิทย์ด้วยนะบอกสวัสดีครับเป็น FC ใหม่เลยเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่นพรัตน์ด้วยทักทายเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยสวยขนาดนี้ไม่รู้สวยขนาดไหนนะ ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่วีระด้วยแล้วก็มีทางสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะแล้วก็พี่ศรีวันเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่ยุทธนะคะบอกสว

สวัสดีครับนะคะพี่วิจิตนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะแสดงว่าตาอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะก็อาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์ทักทายเข้ามาอีกทีเนาะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะพี่นุกเจริญด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมน้องแชมป์นะน้องแชมป์บอกว่ารายงานตัวครับพี่ตาลนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยนะคะแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะไหนๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ22ปีนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะไปจัดกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆ นะคะก็ชวนนะคะทั้งพี่ๆศิลปินนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราได้เราก็จะมีกิจกรรมมอบของนะคะนะคะเป็นของใช้ของจำเป็นต่างๆนะคะให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันว่ามีพี่ๆศิลปินท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทำนุใช้คำว่าอะไรแบบเราจะปรับปรุงต้องใช้ว่าปรับปรุงเนาะปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็จะมีปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะก็ต้องการพวกเป็นสีน้ำอะคริลิกนะคะสำหรับทาภายในอาคารภายนอกอาคารแล้วก็สีสำหรับการทารั้วโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่เพจของเราด้วยว่าจะใช้สีรหัสสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ อันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนในตรงนี้ก็สามารถนำไปมอบให้หรือว่าจะจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะจะเป็นข้าวสารจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารหรือจะเป็นเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะสามารถจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะสามารถเสิร์ชหาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเราก็เขียนเอาไว้นะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิรวงศ์นะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เพจได้เลยเรามีรายละเอียดไว้ให้เลยพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รวมถึงเลขที่บัญชีนะคะนะคะเผื่อใครอยากจะสมทบทุนให้กับเด็กๆด้วยก็ได้นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะ242-0-37739-7นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้ได้เลยที่เพจของเราเนาะนะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะเราจัดงานแบบนี้ทุกปีเลยค่ะนะคะครบรอบแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะแบ่งปันคืนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ชวนแฟนๆนะคะไปร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเนาะนะคะตอนนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตันหันไปดูตรงนี้นะโหหลังไมค์ก็มีเพลงฝากเอาไว้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพี่เหน่งจากบึงกลุ่มเขาแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลงเสียงนางไม่รู้ว่าหลงเสียงใครหลงเสียงดีเจหรือเปล่าเนาะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากคุณป้าแป๋วนะคะลาดกระบังค่ะป้าแป๋วบอกว่าขอเพลงเต้ยก่อสร้างของพี่จอยหน่อยจ้ะหนูลูกตาล
2: ไปกันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าวมาลำฟ้อนให้พี่จอยดูหน่อย

0: ขอบคุณครับมหานครบลาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เป็นเพลงที่นะคะเปิดทีไรก็เพราะทุกครั้งแล้วก็หลายๆคนก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมาโอ้โหหนูว่าน่าจะ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับปริญญาใจค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์โทรมาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าน้องลูกตาลจัดให้หน่อยนะคะก็อ่ะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพี่ภัทรพงศ์เนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอาเอกสิทธิ์นะบอกหลานรักลูกตาลคนสวยทานเข้าบ้างปะเนี่ยตัวผอมนิดเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือเปล่าคะคุณอาขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่อรุณบอกเพราะมากๆพี่นันทาเนี่ยค่ะทักทายพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะคะแต่ไม่ใช่พี่แจ็คพี่แจ็คเรื่องผีใช่ไหมแต่ว่าพี่แจ็คอีกพี่แจ็คนึงนะขอบพระคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโหชอบชื่อ Facebook จังเลยนะคะพี่สอนศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกำลังทำงานใช่ไหมหมายถึงขึ้นงานใช่ไหมนะฮะแล้วก็ขึ้นอะไรนะขึ้นต้นตาลน่ะหรอหมายถึงว่าหรอหมายถึงเก็บผลไม้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมเขาบอกฟังอยู่ทุกวันโอ้ฟังจากที่สูงเลยนะตอนนี้สุด

0: ยอดฟังอยู่จากบนต้นตาลแล้วก็ฟังดีเจลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีพี่เปรมนะบอกทักทายนะคะฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งฤทัยบอกว่าอยากฟังสวยจนล้นนะคะให้กับทีมงานปอกสับปะรดแผงเฮียท็อปบ่อนอกโอ้โหนี่เขาบอกพี่กัดด้วยนะว่าแบบว่าอยากเจอมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องเป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: งานเพลงเพื่อชีวิตค่ะมีฝากเอาไว้ตั้งแต่แบบว่า5นาทีแรกที่เริ่มรายการกับคุณผู้ฟังนะคะจากพี่เอกอินทิรานะทักทายมาปุ๊บบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะแล้วก็วันนี้อยากฟังละหมาดอารมณ์ของมาริฮวาน่าโอ้จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าว

0: ารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23นาฬิกา2นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเนี่ยเพลงไหนที่ยังติดค้างกันไว้เดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยก็แล้วกันนะคะที่ฝากไว้หลังไมค์นะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากหนองคายกันเลยล่ะไม่ได้คุยจากสายคุยกับสายหนองคายมานานแล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวย
1: โอ้โหพี่แฟรงค์สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะพี่แฟรงค์
2: นานแล้วนะผมไม่ได้ต่อสายเข้านานแล้วนะครับ
1: นั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟรงค์สบายดีนะคะ
2: สบายดีครับผมก็แอบฟังรายการของน้องลูกตาลตลอดนะครับ
1: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
2: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากๆค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนองคายค่ะมีฝนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: เมื่อคืนนี้มันตกแต่กลับมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแต่วันนี้หยุดละแต่อากาศก็เย็นดีธรรมดาฮะเย็นดี
1: เนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นค่ะพี่แฟงนะคะพอฝนตกมันก็ค่อยแบบชุ่มชื้นชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาหน่อย
2: ครับผมครับ
1: ค่ะโอ้โหแล้วระหว่างที่หายไปเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงคะนอกจากสบายดีแล้วก็ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหม
2: คือพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยผมไปกับกาดของผมแล้วก็แฟนผมเขาเป็นรองนายอำเภอก็ไปขับรถไปดีๆนะก็ไปดูหาดรถไปเพื่อเอิญคนขับรถกันน้ำก็เด่นใส่น้องๆ นักเรียนเขาขับรถไปโอ้เขาร้องให้เลย
1: โอ้เอ็นดูเนาะเวลา
2: ผมก็ขับรถขวางเขาไปขวางเขาแล้วปาดหน้าให้เขาจอดไปดูน้องเขาไงดูน้องเขาไปดูน้องเขา
1: อันนี้คือตอนที่หลังฝนตกใช่ไหมคะหมายถึง
2: ครับฝนตกน้ำมันขังที่ถนนนะครับ
1: อันนี้ฝากเหมือนถือว่าพี่แฟงพูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีหนูรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้ตั้งใจไปทำให้เขาเปียกหรือว่าไปทำให้เขาแบบว่าต้องแบบนะเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าบางครั้งเราลืมไปแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขับช้าๆเนาะ
2: ครับคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะ
1: ใช่หมายถึงว่าก็บอกไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฝากเอาไว้เพราะว่านี่ตันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเป็นรถยนต์ไงเราเป็นรถใหญ่บางครั้งเราไม่เห็นว่ามีน้ำขังอยู่เนาะพี่แฟงเนาะแล้วก็เราก็อาจจะลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังดีกว่าเนาะเราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
2: ครับผม
1: นะคะโอเคนะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนมากเลยอยู่ดีๆก็ฝนตกเนาะพี่นะ
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคค่ะวันนี้ค่ะนานาได้คุยกันทีหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหวันนี้ต้องฟังแล้วนะพี่แป้งเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: สาริกาไหลหลัง
1: โอ้โห

0: อดรักครับยอดรักครับ
1: ยอดรักสหริกาไร้รางได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่แฟรงค์ค่ะเพลงนี
0: ้ก็มอบให้ทั่วไปแล้วนะเพราะในรายการของที่ SC ของลูกตาลนะSC ของลูกตาลชอบให้มอบให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะพี่แฟรงค์ขอบพระคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แฟรงค์พูดตามหนูเลยเนาะ
0: ครับผมคร
1: ับ ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แฟงนะคะวันนี
0: ้
1: โทรเข้ามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันเนาะพี่เนาะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะนะคะน่ารักเหมือนเดิมนะพี่แฟรงค์จากหนองคายนะคะเอาละในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบต่อเนื่องนะคะกับในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรนะคะแล้วก็เป็นเพลงของใครที่ฝากเอาไว้บ้างแต่ที่แน่นอนนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราฝากเอาไว้นี่เลยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจค่ะ

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจัดให้แบบรัวๆฟังกันแบบเพลินๆค่ะนะฮะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากมีที่จอดใจค่ะงานของพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากเอาไว้โดยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะกับแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรากับสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจนะคะจากพี่แฟรงค์น้องคายนะจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังเพลินมากนะคะก็เป็นเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆเก่าๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอะพูดถึงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่นึกไปถึงช่วงที่เพลงนี้ดังมากๆหนูน่าจะอยู่ชั้นประถมนะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหดังจริงเพลงนี้นะพี่เอกราชหนองงูเห่าเนี่ยนะโอ้ยมุกเนาะรู้เลยว่าแบบอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ด้วยมุกนี้เนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ชานะคะแล้วก็พี่บอยจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณยายน้องเกอ้อพี่วนิดานะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live ของเราพี่โสพินพี่สงวนศรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตาบ้านสวนด้วยนะคะพี่สำนวนนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะอันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขานะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ชาบอกว่าฟังอยู่จากบางปะกง จะพูดบางประกงเฉยๆไม่ได้คุณฟังมันต้องมีทำนองมันต้องมีเมโลดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมอนขออนุญาตเรียกคุณพี่นะคะพี่สมอนบอกว่าสวัสดีคนสวยเสียงหวานนะจ๊ะนะคะเข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะ

ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะมีข้อความส่งมาหลายช่องทางเหลือเกินว่าเปิดหน่อยได้ไหมล่ะเพลงนี้ว้ายเพลงในตำนานเวอร์ อย่างปลั๊มปลั๊มเหลือเจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะกับอันอย่างปลั้มปลื้อฮะ เพลงของดีเจเองนะคะเดี๋ยวน่าจะพอมีคนจำได้อยู่แต่ว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากค่ะเพลงนี้วันนี้ก็เลยเอ้าจัดให้เลยก็แล้วกันนะมีน้องๆแบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงอย่างปลั้มปลื้อเนี่ยคุณผู้ฟังนะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกในฐานะของการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ในนามของลูกตาลอาสยามเนี่ยคืออุ๊ยตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่าลูกตาลอาสยามนะเพราะว่าคำว่าอาสยามที่จะมาต่อชื่อของศิลปินในค่ายตอนนั้นนะยังไม่ได้ใช้ก็ยังเป็นชื่อของแต่ละคนตอนนั้นน่ะใช้ชื่อว่าลูกตาลระดาดาวโอ้โหเหมือนอันนี้เลยปะเหมือนชื่อนางเอกแบบซีรีส์แนวตั้งแล้วระดาดาวนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะเพราะชื่อจริงก็คือนี่แหละชนทิชาแต่ว่าสมัยนั้นผู้ฟังเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องหาชื่อแบบชื่อนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างชื่อศิลปินนักร้องดาราบางคนอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เป็นชื่อแบบเป็นชื่อในวงการอ่ะร้านนี้ก็คือมีฟิลแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ้ยไปหาชื่อไปดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าระดาดาวนะคะมาจากเป็นดวงดาวส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตาลสยามเลยอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเผื่อว่ามีใครแบบจำได้แล้วเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่ามาร้องอย่างปลั้มปลื้อเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละเมื่อสมัยนู้นนะคะกี่ปีแล้วนะโหแบบเกิน15 เกิน15แน่นอนเกิน15ปีแน่นอนอ่ะนะคะเมาเยอะนะคะมาจนถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากับจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริงกับเท่จำปาสักนะคะก็สำหรับเท่จำปาสักเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็มีงานเพลงโหยอดวิวแบบเยอะๆเนี่ยหลายงานเพลงเลยหนูก็ฟังอยู่นะนะคะเป็นงานฟีเจอริงกันเนี่ยน่าจะโหนะน่าจะแบบดีอ่ะนะคะเป็นการจับคู่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะคำร้องทำนองโดย Why Never Die นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย Tomo Studio โอ้โหนี่คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพบกันผูกพันจากลากว้างดวงฤทัยฟีเจอริงกับเท่จำปาสักกับช่วงเจาะคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาของเราดีกว่าโอ้นะคะกับโนราพลัดถิ่นนะคะจาก2ศิลปินนะคะแนทราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมป์นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วก็อยู่ในฮิตที่19นะคะจาก JPS Record แน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้าห้านอุ้ยเพลงนี้นะคือม่วนคักม่วนหลายนะคะเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่7ป้าสิโทป้าติโทม่วนไงม่วนนะคะไปจวดกันดีกว่านะคะสนุกสนานกันสัก2งานเพลงในช่วงนี้กับเพลงฮิต

0: ต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบพอนะคะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะเพลงนี้ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคนะคะจัดให้เลยนะคะพี่เสาค่ะช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มากันถึงเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงแบบที่เข้ากับบรรยากาศสายฝนนะคะกับงานจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการกับน้ำตาฝนค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะมารออยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะเวลาเดิมกับคุณผู้ฟังค่ะจันถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้โอ้พาเข้าป่ากันไปเลยนะรกๆรอพี่ที่ป่าช้านะคะผลงานจากพรจันทพรนะคะเปรตค่ะจากแม่รำไพแสงทองนะคะและปิดท้ายด้วยสุสานคนช้ำจากแคทริยาครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะพร้อมกับศิลปินหนุ่มท่านหนึ่งที่เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณต้าจตุรพัฒน์คำถามคือเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่สักทีคะคุณเห็นเข้ามาแบบว่าแซวๆหลายๆครั้งบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยจริงๆอ่ะหน้าสีหน้าคือปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือไม่ได้ทาลิปสติกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารเช้ามานะคะฟังไม่ผิดค่ะว่าเพิ่งได้ทานข้าวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานลิปสติกไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่เป็นไงล่ะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นมาไปตัดยางไปเป็นคนขับรถขนส่งบางท่านนี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะยังต้องหนทางอีกยาวไกลยังจะต้องขายไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นะสวัสดีทักทายด้วยนะคะทุกท่านที่รับชมรับฟังนะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fan Page LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็น Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะทักทายไปยังคุณไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบนะคะบอกว่าน้องดีเจเมย์ฟังจากสงขลาชัดเจนดีครับสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วด้วยนะคะมีพี่คันชิดมาแล้วพี่โพดีมาแล้วเรียบร้อยนะรายงานตัวจ้าพี่นุเจริญนะมารายงานตัวเรียบร้อยนะคะช่วงนี้แบบหนูอ่ะอยากเช็คชื่อทุกคนมากๆเลยแต่ว่า Facebook เป็นอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันหรือเปล่านะว่าข้อมูลหรือแชทเนี่ยมันจะหายไปเลยตอนนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะถ้านักจัดรายการของเราช่วงไหนที่ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยแทนทุกคนด้วยนะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลทำเพลงอยู่เหรอรอนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารอนานแล้วสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่อํานวยจ้าบอกว่าสวัสดีครับผมนะแล้วก็บอกว่าน้องไบท์ถามว่าเรียกคุณเลยเหรอทำไมอ่ะอยากจะเรียกอย่างงี้เพราะว่าช่วงนี้จัดรายการเรื่องพบค่ำใช่มั้ยก็เป็นแบบเล่าข่าวปัจจุบันเขาบอกว่าเวลาเรียกพี่ดรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ให้เรียกแล้วเขาให้เรียกคุณดรีมพัทรธนัยชื่อเต็มมาเลยคุณหน่อยแน่อย่างเงี้ยเขาให้เรียกแบบนี้ไปแล้วนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพักเบรกไปทาปากด้วยจะบอกว่าลิปสติกอะเอามานะพี่ต้าแต่น้องเมย์อะลืมอยู่ในรถคือจะลงไปก็ไม่ได้จอดไกลมากเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วหนูช่วงเนี้ยจะอีกนิดเดียวคือปลูกบ้านนอนอยู่ในอสมทแล้วนะมาตั้งแต่11โมงถึงตี2คิดดูดิอยู่นานกว่าบ้านตัวเองอีกนะคะสวัสดีพี่หนูดีด้วยนะคะบอกว่าดะเรียกน้องหนูดีเหรอไม่เอาเรียกคุณหนูดีบ้างแล้วกันน้องบอกฟังแล้วจะกระจี้อ่ะพี่เมย์สวัสดีพี่รื่นลมด้วยนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะเรามาแบบเข้าป่ากันไปแล้วขออีกสักหนึ่งผีได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังผีเห็นผีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจพี่ต้าก็ลองโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้สายยังว่างเลยเนี่ยพี่ต้า022481366นะคะ022481366 ทำไมล่ะพี่เรียกคุณแค่นี้แหมทำมาเป็นโวยวายก็จะเรียกแบบนี้เดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวจะเรียกตลอดเลย

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงของซ้ายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโต

0: จัมโบ้คักหลายอันหนึ่งสายนะไมมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวช่วยขยับโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะ
2: ครับ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกวางโทรติดต่อใหม่อีกรอบนะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้กวางช่วยเช็คนิดนึงพอดีว่าสัญญาณพี่เขาน่าจะสัญญาณไม่ดีนะคะดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบหูดับแตกเออแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเหมือนหนูหรือเปล่าใช่ปะเออน่าจะได้ยินเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกโปรยปรายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันถามชื่อถามจังหวัดเลยนะคะโหเสียงมาแบบว่าระงมกันขนาดนั้นอีกนิดเดียวหนูเปิดเสียงไอ้นี่แล้วนะอึ่งอ่างลองใหม่ลองใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: เออชัดแจ๋วแหววแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: คืออันนั้นครับอยู่จังหวัดน่านครับผม
0: พี่อันนั้นอยู่จังหวัดน่านไง
2: เออคุยกับต้องเป็นรู้หลายเดือนแล้ว
0: หลายเดือนละ
2: เมื่อตอนก่อนที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านอ่ะ
0: ค่ะ
2: เออ
0: นานจริง ตั้งแต่ธันวา
2: ฝนตกเยอะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลย
0: จริงเหรอไม่น่าล่ะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมเสียงถึงเป็นขนาดนั้นได
2: ้มันรู้
0: น่าจะเป็นที่สัญญาณนะเน
2: า
0: ะ
2: สัญญาณ
0: สัญญาณแล้วฝนต
2: ก
0: อากาศเย็นไหมอะคะ
2: โอ้เย็นชุ่มฉ่ำเลย
0: ประมาณได้ไหมสักกี่องศา
2: ประมาณเอ้ยก็ขาดไม่ได้นะ
0: เดา
2: ประมาณ20องศามั้ง
0: แต่คือไม่ได้หนาวถึงขนาดอาบน้ำไม่ได้ใช่ไหม
2: เอออ
0: าบน้ำได้ยังอาบน้ำได้ยังก่อน
2: เอาแล้วพอเหมาะ
0: เอ้ยคุณผู้ฟังหนูเนี่ยเวลาช่วงหน้าหนาวนะพอถามว่าอาบน้ำกันหรือยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบหรอกเขาบอกขันแรกปักมาเททิ้งไปก่อนเนาะ
2: เออ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยขันที่สองอาจจะดีขึ้น
2: นี่รู้สึกว่าเย็นมากเป็นประภาภูเขาอ่ะ
0: เนาะแต่จังหวัดน่านดูแบบสุขสงบไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออสงบร่มเย็นต้นมงต้นไม้ภูคงภูเขานี่แบบว่าชุ่มฉ่ำ
2: ครับ
0: โอ้แต่ช่วง
2: หลังสงกรานต์หรือว่ามีสงกรานต์หรือว่าต้อนรับปีใหม่อะไรก็อยากให้พี่น้องทางกรุงเทพทางใต้มาเที่ยวเยอะ
0: ๆค่ะแต่สวยจริงสวยจริงเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยเวลาที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจังหวัดน่านเนาะเหมือนเป็นเมืองรองอะไรแบบนี้เราก็แบบเอ้ยจริงๆอ่ะจังหวัดน่านนี่คือธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยมันก็แลกมาด้วยบางครั้งคนเราพอไปเที่ยวแล้วบางทีก็ไม่ได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับยินดีรับทุกท่านทุกท่าน
0: แต่จังหวัดน่านตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่าเชิงธรรมชาติแนะนำเพราะว่าแบบสุดยอดเลยแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเวียนหัวนิดนึง
2: มีภูเขาเยอะ
0: จริงหนูขับรถแต่หนูเมารถที่ตัวเองขับอ่ะคิดดูขับไปได้สักพักแล้วโอ้ตายไม่ไหวละขอจอดก่อนแล้วร้านชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านตลอดทางคือน่ารักมากนะ
2: ครับผม
0: วันนี้นะคะหนุ่มน่านแนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: ขอฟังนอนฟังน้ำฝนน่ะ
0: นอนฟังเสียงฝน
2: เสียงนอนฟังเสียงฝน
0: ใช่ไหม
2: ครับผม
0: แล้วตอนนี้เราก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ด้วย
2: ครับผสมลบกำลังเพิ่งจะผ่อนเบาๆหน่อยตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยเนี่ย
0: เออสักนิดสักหน่อยนะก็ได้ยินแหมตามสังกะสองสังกะสี่ว่าไป
2: ครับผม
0: เอ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็น ASMR ไงนอนฟังไปจะได้แบบหลับเคลิ้มนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ครับผมครับถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: ตุ่มมง
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนนะครับ
0: ค่ะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการนอนฟังเสียงฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบางคนเขาเคยชินกับการแบบว่านอนในเสียงที่มันเงียบมากๆแต่เขาบอกว่ามัน ทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแบบอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยถ้ามันไม่

ช่ห้องแบบห้องอัดเสียงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงอากาศอ่ะก็ยังมีอยู่นะจริงๆเราทุกคนได้ยินเสียงอากาศกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเงียบแบบศูนย์อากาศเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกโทนเสียงนึงที่อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตรงกลางว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกว่าหลับง่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่ต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนเพราะอะไรนะ

0: น้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: เรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกยางกาวด้วยฮิลไลฟ์กันดีกว่านะคะฮิลไลฟ์เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะช่วงแกนพยุงพลาสติกของเขาเนี่ยทำพิเศษมานะคะออกแบบมาแบบพิเศษเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยการถักทอผ้าแบบพิเศษเนี่ยทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบแถมไปนะคะใครที่สนใจสินค้าก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะวันนี้มาในผลงานเพลงสนุกๆจากเนกนฤพลค่ะสวยเกินต้านเวลาที่เราไปเจอใครที่แบบอยากจะชื่นชมส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจ๋าก
3: ับผลงานเพลงนี้ครับมอบให้ผู้หญิงที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับสวยเกินต้านแต่กินเราเป็นตะย่านครับ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะแยะมากมายนะคะมาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมแล้วก่อนอื่นเราต้องมากอดกันก่อนนะกางแขนออกนะคะกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองวันนี้แอบเห็นเพื่อนน้องเมมีคนนึง เขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายเลยแต่ว่าฉันก็ผ่านมันไปได้และฉันก็ผ่านมันไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดแบบคนนี้แหละคิดแบบเพื่อนคนนี้แหละว่าบางครั้งก็ควรจะให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าโอ้ยวันนี้มันยุ่งยากมันแบบหนักมากอะแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านมันไปได้อุ้ยฉันเก่งมากเลยนะเธออย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนะคะบางทีเราก็ต้องมีการมองบวกแบบนี้บ้างเหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่น้องเมย์แจ้งไปนะแต่ต้นเลยว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลโกงของมิจฉาชีพเราจะมาพูดถึงบัญชีม้าคำถามคือบัญชีม้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะเราเคยได้ยินแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าว่าบัญชีม้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยที่ไม่รู้

แล้วยังไปรับงานแบบนี้มานะคะซึ่งไม่คิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมโลกขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแรกก็คือมิจฉาชีพนะคะ

เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่คุณแม่วัยใสอ่ะเป็นน้องที่อายุประมาณแบบ14-15นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์เขาเรียนหนังสือไม่ได้จะไปทำงานก็วุฒิการศึกษาไม่เยอะจะไปทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องหางานทำที่บ้านคราวนี้นะคะกลโกงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกเรานะว่ามีงานรายได้ดีนะคะมีงานรายได้ดีมีค่าตอบแทนให้แบบ10บาท20บาทต่อ1ครั้งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเพราะมันเป็นเหมือนม้ามันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเข้าบัญชีเราแล้วมันก็วิ่งออกไปเลยมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแต่มันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะอ่ะหนูมองเป็นกลางๆแล้วกันมองว่าโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาบัญชีฉันไปให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้ามันเกิดจากความตั้งใจหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เวลาไปซื้อของออนไลน์ใดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาแต่ถ้าจะโอนให้โจรเลยเนี่ยโจรก็รู้ใช่ไหมตำรวจก็จับได้ง่ายเขาก็เปลี่ยนวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องบีโอนไปที่บัญชีน้องลำเจียกเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องกระถินก็โอนไปก่อนโอนไปหลายๆคนเป็น10คนน่ะแล้วลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าหนูน้องเมย์เนี่ยซื้ออะไรดีซื้อกางเกงตัวละ500บาทอ่ะ500บาทเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกน้องเมย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเพจของมิจฉาชีพน้องเมย์ก็โอนไปที่เด็กหญิง B ก่อนเด็กหญิง B ก็ด้วยความซื่อสัตย์อ๋อมีคนมาติดต่ออันนี้หนูรับงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาให้หนูโอนต่อไปหักไป10บาทเป็น490โอนต่อไปให้น้องกระถินน้องกระถินบอกว่าโอเคหนูก็รับงานนี้เหมือนกันหนูหักไป10บาทนะคะคุณพี่นะคะก็โอเคได้เงินจากพี่เมย์มาแล้วหักไป10บาทเป็นไงเหลือ480โอนต่อไปโอนต่อไปอีกบัญชีนึงเป็นน้องอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้ว ตั้งชื่อเองงงเองเอาเป็นพี่สุดเทียบ เป็นชื่อคุณผู้ฟังอ่ะคุณสุเทพก็บอกว่าโอ้ยโอเคผ

10บัญชีผ่านไปตกไปถึงบัญชีที่แท้จริงของโจรในบัญชีสุดท้ายเลยบัญชีที่20ก็ได้อ่ะเหลืออยู่ดีเข้าใจไหมมันก็หักไปแค่แบบ200บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่หนูอ่ะซื้อไป500บาทโจรที่แท้จริงได้ไปแล้ว300บาทถามว่าโจรได้อะไรคะอ่ะสิ่งแรกนะที่ทุกๆคนที่เป็นบัญชีม้าได้เลยก็คือหักไป10บาทถูกไหมเขาก็ได้รายได้10บาทปรากฏว่าโจรเนี่ยได้ไปแล้ว300บาทอันนี้แค่ของน้องเมย์คนเดียวนะสมมุติว่ากางเกงเนี้ยมันดีมากเลยแนะนำเพื่อนให้ซื้อต่อแต่ว่าโอ๊ยในขณะนั้นน่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ของนะแต่แนะนำเพื่อนมีแนะนำให้พี่ตาลพี่พิมดาพี่โอ๊ตบอสโอ๊ยให้คนในเนี้ยในลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ย10คนซื้อร้านเดียวกันหมดเลย10คนเป็นไงคะแสดงว่าคนที่เป็นบัญชีม้าจะมีรายได้100บาทแล้วในวันนั้นส่วนคนที่เป็นโจรเห็นไหมได้จากน้องเมย์ไป300ใช่ไหมพอน้องเมย์แนะนำเพื่อนไปอีก10คนเป็นไงคะ 3,000 แล้วนะเขาก็ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าเขามีของมาให้น้องเมย์จริงๆไหมไม่มีน้องเมย์ไม่เคยได้รับกางเกงกลับมาเลยจริงๆสิ่งที่น้องเมย์ทำได้คืออะไรแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จน้องเมย์ก็บอกตำรวจไปว่าเนี่ยหนูโอนไปที่คุณบีเนี่ยเลขบัญชีของคุณบีตำรวจก็จะไปที่คุณบีก่อนคุณบีโดนจับคุณบีโดนจับทั้งที่ได้เงินจากน้องเมย์แค่10บาทแต่เงินที่เมย์โอนไปคือ500นะแต่คุณบีอะได้แค่10บาทเพราะคุณบีโอนต่อถูกไหม490บาทโอนต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยแหละเขาเรียกบัญชีม้าคือปล่อยให้เงินน่ะมันผ่านบัญชีตัวเองไปได้และยิ่งมีการหักผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยใครเข้าคุกคะคุณบีเข้าคุกค่ะคุณบีเข้าคุกคุณบีก็บอกตำรวจว่าหนูอ่ะเก็บไว้แค่10บาทเองนะคุณพี่หนูโอนต่อไปให้พี่ลำเจียกเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณลำเจียกก็ว่าเอ้าหรอเอ้าฉันโดนจับด้วยเหรอเนี่ยอ่ะโดนสิคะโดนด้วยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนถูกมั้ยเพราะว่าเมย์ไม่ได้กางเกงนี่เมย์ก็แจ้งความจับคุณบีก่อนเพราะว่าเมย์โอนให้คุณบีเมย์ก็คิดแล้วโอ้โหคุณบีจะต้องเป็นโจรที่แท้จริงแน่ๆเลยบีบอกเอ้าโดนลำเจียกหลอกเหรอเนี่ยลำเจียกก็เอ้าโดนคุณสุเทียบหลอกเหรอเนี่ยเนี่ยโดนกันเป็นทอดสุดท้ายเป็นไงคะ10คนนั้นถ้าตำรวจตามเจอจนครบ10คนนั้นที่โอนกันไปตึ๊ดๆๆๆเนี่ยที่เป็นบัญชีม้ากันทั้งหลายแหล่น่ะ10-20 คนที่น้องเมย์บอกว่าโอนต่อกัน20บัญชีอ่ะถ้าตำรวจจับครบนะถึงจะเจอโจรที่แท้จริงคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจงรู้ไว้ว่าอะไรคือบัญชีม้าเมื่อเช้านี้เนี่ยพอดีว่าไปดูคลิปมาเป็นคลิปคุณป้าคนหนึ่งเขาไปยังธนาคารเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าเอ้ยทำไมมาอายัดบัญชีรู้ไหมว่าเงินที่ฉันได้มาจากการทำบำเหน็จบำนาญอ่ะมันจะเข้าบัญชีนี้แล้วทำไมธนาคารมันถึงอายัดไปทำไมฉันถึงไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยคุณแม่ฉันป่วยอยู่ฉันจะโอนเงินฉันโอนไม่ได้มีคนอายัดบัญชีฉันแล้วในคลิปก็มีพนักงานธนาคารพูดว่าก็บัญชีคุณเป็นบัญชีม้านั่นหมายความว่าเขาทำผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละเงินในบัญชีมันจะโอนเข้าโอนออกโอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนอายัดไปแล้วว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ไม่สุจริตมีการรับเงินโจรเข้ามาผ่านบัญชีเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ดีๆก็มีเงินแปลกๆเข้ามาในบัญชีเขาจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินก้อนนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของน้องเมย์10,000เนี้ยเราก็ต้องแบบเอ๊ะไว้ก่อนแล้วนะที่สำคัญก็คือไปแจ้งความค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย 10,000 บาทไม่รู้ของใครนะคะเราต้องฉลาดทันโจรมันไม่อย่างนั้นนะโจรก็จะพูดได้ว่าโอ้ยคุณน่ะโกงเงินผมคุณน่ะเอาเงินในบัญชีผมไปอะไรเงี้ยอ่ะโดนจับอีกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติที่มันควรจะเป็นน่ะให้เอ๊ะอ๋อหรอหรือเอาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมนะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมเอออรอหรือเอาไว้ก่อนนะคะช่วยกรุณาช่วยกันนิดนึงในการคิดวิเคราะห์

นิดนึงว่าเงินตรงเนี้ยมันมาจากไหนเนาะคุณผู้ฟังของน้องเมย์ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่เผลอไปทำผิดกับใครนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของบัญชีม้าด้วยมันมีโทษทางกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่คิดว่าโอ้ยเงินดีนี่นาทำสักนิดสักหน่อยละกันแต่ติดคุกมามันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะคะมันมีหลายคนมากๆเลยที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนาะแล้วก็ไปเจอพี่ๆผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเออเจอบ่อยบางคนอ่ะเพิ่งเข้าเรือนจำไปได้ 2-3 วันเออคุณพ่อคุณแม่ทำใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายอยู่ดีๆตรอมใจคุณแม่อาการทรุดเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในห้องขังเขาไม่สามารถออกไปที่จะไปแบบไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของคุณแม่ตัวเองได้เนี่ยมันมีบาดแผลเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ดูดีๆนะเงินจะเข้าจะออกบัญชีอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันสุจริตจะดีที่สุดนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวลจากเล็กรัชเมธนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับน้องเมย์ใครที่ขอเพลงวงแอลกอฮอล์มานะคะโทรมาใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเปิดแอลกอฮอล์ไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเปิดซ้ำไม่ได้นะคะถ้าอยากได้สายหน้ามายังไงโทรมาใหม่ด้วยนะจ๊ะมาเลือกเพลงใหม่อ่ะเบรกกันสักครู่ค่ะเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366รอสายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ก็รามาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชาค่ะนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทุกคนโอ้ยตอนเด็กๆชอบวิชาอะไรอ่ะหนูอยากรู้จังคุณระหว่างของหนูชอบวิชาอะไรมีใครแบบว่าชอบวิชาแบบร้องเล่นเต้นรำแบบอะไรเงี้ยมีไหมเย็บปักถักร้อยดูแบบว่าเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนนะลองแบบบอกมาหน่อยว่าตอนนี้แบบตอนสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราชอบวิชาอะไรและเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะการคำนวณคณิตศาสตร์ใช่ไหมที่เขาบอกไพอาร์กำลังสองหาค่าวงกลมอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมล่าสุดมีคนใช้แล้วนะคะเป็นการหาค่าพิซซ่าเออมาดูซิว่าคนที่เขาบอกว่าพิซซ่าที่เส้นผ่าศูนย์กลาง12เนี่ยถ้าเขาลดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาให้เป็น6 2เส้นผ่าศูนย์กลาง6อ่ะ2กล่องได้ไหมเออมีคนไปนั่งหาจริงๆนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: สวัสดีครับสมครบกันทั้งบริครับตัวครับ
1: เด็กชาย
2: สมครบครับ
1: พี่ตัวนะโอ้ไม่ได้คุยนานมากเลยปะเนี่ย
2: นานครับพี
1: ่พี่ตัวหายไปไหนมา
2: อ๋อช่วงเนี้ยพอดีช่วงหน้าตัดทุเรียนครับแล้วเฝ้าสวนครับ
1: ตอนนี้ก็เฝ้าอยู
2: ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าอยู่รอตัดมีด2ครับ
1: แล้วตอนกลางวันเราทำอะไรล่ะ
2: ตอนกลางวันก็เปิดร้านบริหารร้านอยู่ทางเทวิกาคาเฟ่ครับ
1: ชื่ออะไรนะ
2: เทวิกาคาเฟ่ครับ
1: เทวิกา
2: ครับ
1: คาเฟ
2: ่ครับ
1: เป็นแนวไหนคะร้านแนวไหน
2: เป็นแนวขายกาแฟแล้วมีอาหารอร่อยของเมืองจันทร์แล้วมีอัญมณีครับ
1: ว้าวแบบฟิลคาเฟ่อย่างงี้ปะ
2: ใช่ครับ
1: เทวิกาคาเฟ่อยู่แถวๆไหนอะคะ
2: เข้าตัวเมืองจันทร์อยู่ด้านขวามือคงข้างกับปั๊มคาวเทคครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะเทวิกาคาเฟ่นะมีแบบชื่ออำเภอไหม
2: มีครับอำเภอเมืองครับ
1: อ๋ออยู่อำเภอไม่ใช่อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
2: อ๋อตอนเนินสูงมันคอยติดต่อครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาขึ้นกับอำเภอท่าใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเขาแถวนั้นเขาเรียกเนินสูงตลาดเนินสูงครับ
1: อ๋อเพราะหนูเซิร์ชคำว่าเทวิกาคาเฟ่มันขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะ
2: อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
1: ใช่
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: เทวิกาคาเฟ่66อะไรนี่ปะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อวุ้ยร้านสวยนะเนี่ย
2: ครับ
1: แอบไปส่องโอ้ผลไม้ก็คือปังมากมีแบบพันนิโทนแล้วก็แบบโอ้โหคุณผู้ฟังแล้วหนูมาเห็นตอนตีหนึ่งหิวเด้อโอ้ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะคะ
2: มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ครับ
1: อืม
2: ครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แล้วก็จะมีพวกข้าวเรียกกันนะแกงป่าทั้งหลายเนี่ยครับหลายอร่อยหลายอย่าง
1: สวยเลยสวยเลยร้านสวยเลย
2: นะ
1: ว้าวมากว้าวมากนะคะเห็นแบบผลไม้เอามาวางเรียงนะมีเหมือนแก้วแบบสวยๆแก้วเหมือนแบบประดับประดาดีดีดีดีดีนะคะสุดยอดไปล่ะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะ
2: ครับ
1: ร้านสวยนะจ๊ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังผลงานเพลงบักคนสู้ครับของพี่แอมบังเอิญครับ
1: บักคนซัว
2: คร
1: ับ ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้อ่ะ
2: พอดีเวลาเราเล่นดนตรีครับเมย์ครูเมย์ครับเล่นดนตรีเนา
1: ะ
2: ก็จะเห็นคนข้างๆร้านอาหารนะครับเหมือนชีวิตเหมือนเพลงนี้เลยนะแบบโอ้ชีวิตล้มเหลวเส้นเหล้าไม่ค่อยจะจ่ายตังค์อะไรประมาณ
1: เดี๋ยวใช่อย่างนั้นเอ้ยแต่ว่านักดนตรีเขามีให้ไม่ใช่หรออ
2: ๋อบ่าครับอันนี้ผมไปเห็นชีวิตของคนข้างๆร้าน
1: ครับอ๋อคนข้างๆร้าน
2: ครับ
1: ไม่ใช่ชีวิตเราเลย
2: ครับไม่ใช่ครับ
1: โอเคได้เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูมีเทวิกาคาเฟ่มีอะไรพาชมวิวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: ครับเยอะครับก็จะมีบางทีแบบบางวันก็จะมีจับรางวัลนะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีแหวนมีพลอยอะไรครับเวลาต่างๆมาแบบอุดหนุนร้านเราสักเอาอุดหนุนร้านเราเนี่ยซื้อสินค้าครบหนา 1,000 บาทก็จะมีคูปองให้แล้วก็มีรางวัลมีเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นพลอยประจำวันเกิดเลยครับคุณเมย์ครับ
1: แล้วถ้าน้องเมย์ไปอ่ะ
2: น้องเมย์ก็เชิญได้ครับที่เชิญได้เลยครับ
1: ไปถ่ายรูปด้วยครับรบกวนอย่างเงี้ยใช่
2: ม
1: ั้ย
2: ได้ครับได้ครับก็ไปถึงถามหาผมเลยนะครับผมจะนั่งบริหารอยู่ด้านออฟฟิศด้านในครับ
1: โอเคนะคะพี่ตัวนะเผื่อใครเข้าไปอยากจะไปทักทายบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายตัวจากลูกทุ่งมหานครครับ
2: ครับ
1: บางคนสู้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้เขาคนนะครับตอนนี้ที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็ก็บางครั้งอ่ะการความคนดูถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะครับ
1: ครับได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับผม
2: ครับคงเมย์นำเลยครับเพราะว่าสปอนเซอร์เปลี่ยนทุกเดือนเลยครับไม่ทำ
1: ใช่ๆช่วงนี้สปอนเซอร์เราเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
2: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ใช
2: ่โย
1: โฮ
2: ฮิว
1: เออนะไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะทำงานกันยาวๆไปนะ
2: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจากลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวผมลดให้ 40% เลยครับ
1: โอ้ยของทำมาค้าขาย
2: อ๋อไม่หรอกครับเพราะปกติเนี่ยคนที่จะมาแบบเนี้ยมันก
1: ็คงต้องตั้งใจมาจริงๆต้องเดินทางมาจริงๆ
2: โอ้ยขาน้ำมันเนาะช่วยกันในไปแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยรถให้แฟนเพลงสัก20

0: คนเนี่ยคงไม่ขาดทุนแล้วครับ
1: นี่ยังไงแล้วไงแล้วนะดังนั้นใครที่อยู่จันทบุรีนะคะพิมพ์ไปเลยร้านเทวิกานะคะสระเอททหารนะเทแล้วก็วออีวีกออากาไม่ได้ไปผิดร้านนะ
0: ผิดร้านครับ
1: โอเคได้เลยค่ะพี่ตัวขอบคุณมากมากนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราน่ารักนะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหลายๆครั้งนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้พิการนะนวดอยู่ร้านนี้นะเชื่อไหมว่ามีแฟนรายการของเราก็ตามไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตัวเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีมีคนก็อ่ะลดราคาให้กันไปใครที่ไปอุดหนุนนะคะก็สลับสับเปลี่ยนเอื้อเฟื้อกันก็แล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะบักข้อนซัวนะเป็นเอาเป็นว่าเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันนะคะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไม่มีนะคะผลงานเพลงไม่มีอะไรนะชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะคะจากโตเนอร์ผลงานเพลงนี้นะคะก็บอกกันตรงๆเลยว่าเขาหลายครั้งเนาะที่เขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากดูผู้ชายให้ดูตอนที่ผู้ชายสบายใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายมีเงินมีทองเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีนู่นมีนี่อาจจะเริ่มไม่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ได้ส่วนตอนที่ผู้หญิงเนี่ยลำบากบางคนเขาก็แบบรักสบายไงเขาแบบอยากให้ผู้ชายดูแลใช่ป่ะเขาก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเออนี่ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเขายังอยู่ด้วยขนาดนี้นะคะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีให้กับผู้หญิงก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็หลายครั้งนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อความหรือโพสต์ต่างๆที่บอกว่าเออเนี่ยพอฉันตกอ่ะพอฉันไม่มีปั๊บเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวคอยดูแฟนก็เลิกเดี๋ยวแฟนก็ไปเห็นไหมความรักที่แท้จริงมันก็มีอยู่เด้อนะคะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตนะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะเพลงไม่มีอะไรสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆในช่วงของจ่อคิวฮิตเราก็จะได้นำผลงานเพลงใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงที่เคยขึ้นชาร์ตของเราอันดับ1ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานและแก้บนนะคะจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้เลย

พลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายชั่วโมงกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สันด้วยใช่ไหม พี่ไพโรจน์พี่สุภาพบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอด้วยนะสวัสดีพี่ช้างนะคะแล้วก็มีพี่เชียงชนะแก้วเอ้ยใดๆเอ้ย ชิงน้อยเอ้ยทำไมเพิ่งมากันแล้วน่ะเวลาต้องเนินต้องนานเนาะนะคะบอกว่ามือแดงหมดเลยเปิดฝาไม่มันจะมีผู้หญิงอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถแบกขวดน้ำแบบเป็นกิโลกิโลได้แต่เปิดฝาขวดไม่ได้นั่นแหละเออนะนิดหนึ่งมาอัปเดตยางพารากันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท80สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆ SMS เลยที่ทักเข้ามานะคะวันนี้ขอเป็นผลงานเพลงจากพี่สรัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำเด็กเสเพลตะบอยสเกลเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเคยฟังดีเจท่านไหนเปิดหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะรักข้ามขอบฟ้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลิเวลา 2:00 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

0: ทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างยูโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กบตากนะครับนี่ขอหยาดเพชรจ้าฟังทุกวันเลยพี่บุญโชติพี่ศักชัยครับพี่หนูวันพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ทัศแทนพี่นุเจริญพี่ไตรรัตน์พี่เอพี่นงนุชนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวคิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลท์พูดแล้วหิวนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทานยำยำจัมโบ้แล้วกันนะฮะตอนนี้ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับ02-248-1366นะครับหรือว่าเราจะไปรับสายอีกสายหนึ่งก็ได้เอาเป็นสายทางกระบี่ทางกระบี่ก็ได้ลองดูนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ปัญจวรรณนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคนทานชะอมรักบ้านเกิดนะครับพี่ทัดแทนรับชมจากภูเก็ตค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะพี่เพชรครับอากาศเย็นสบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูกโทษจากกระบี่นะคะ
1: สวัสดีครับคุณแม่แม่น้องนุชนะ
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุช
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุชแม่น้องนุชใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แม่น้องนุชนะครับผม
2: ฟังทุกคืนเลยค่ะฟังทุกรายการนี้เลยค่ะเป็นคนแก่นอนไม่ค่อยหลับที่ตื่นแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วแม่น้องนุช
2: ประจำเลยลูก
1: แม่น้องนุชปกตินอนกี่โมง
2: นอนเออสองทุ่มก็นอนแล้วลูกอยู่คนเดียวคนแก่อยู่คนเดียวสองทุ่มก็นอนแล้วก
1: ็
2: พอดีคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมันนะมันเวลาตัดยืนมันจะปวดแล้วก็จะตื่นมันนวดยาอะไรก็ฟังเพลงอะค่ะ
1: เข้าใจนะครับแล้วตอนนี้เตรียมยาเรียบร้อยแล้วไหม
2: ทานนวดเข่ามียานวดยาอะไรแต่ไม่ค่อยทานยาแก้ปวดค่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงให้คุณแม่ที่คุณแม่ขอแล้วกันแม่อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: จากฟังเพลงคิดรักคิดจะดูโลกของคุณหนุ่มเจนนิสนะลูก
1: คุณลุงสีหนุ่มนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เป็นแฟนเพลงของขึ้น95นี่แหละค่ะ
1: ได้เลยครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังนะ
2: ขอบคุณน้องเพชรนะคะ
1: ครับผม
2: คุณแม่อายุมั่นฝันยืนนะลูกนะ
1: เช่นเดียวกันนะครับคุณแม่
2: การงานนานๆลูก
1: ขอบพระคุณครับคุณแม่ก็รักษาสุขภาพนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูก
1: ครับผมนะครับคุณแม่น้องนุชโอ้ยใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับอ่ะอยากฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มต้องก็ต้องเรียกว่าคุณลุงดีกว่าคุณลุงสีหนุ่มนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม

0: 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วย

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับ3เพลง4เพลง5เพลงจบไปนะครับมีสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ขอโทษที่คิดถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักต้องสู้จากวงคาร์บาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่วันวิสานะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่สมชายแล้วก็สวัสดีพี่ไพศาลพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีพัดลมมาแนะนำนะครับไม่ใช่พัดลม

ลมธรรมดานะครับเป็นคูลพลัสนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะครับคูลพลัสรุ่น AV514 ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยนะครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่สายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นครับโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจะลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ตอนนี้เวลา 3:07 นาทีแล้วนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTMFM95 หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่ดวงใจนากาชิมาโอไฮโอสวัสดีครับพี่โตเกียวพี่เอ็นทิราพี่นักลบพี่ประเทืองนะฮะสวัสดีครับผมพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรันเช่นเดียวกันนะครับพี่เอ็นทิรานะขอเพลงละหมาดอารมณ์พี่จุ๊บแจงนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะน้องกวางพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
2: ้โอ้ยสวัสดีครับพร้อมนะครับพี่ฝน
3: ครับพร้อม
2: ทำไรครับทำไร
3: เหมือนเดิมน้องตัดยาง
2: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
3: จ้า
2: ครับผมฝนตกไหม
3: ฝนตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็ตัดได
2: ้แต่ก็ตัดได้เน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: พี่ฝนอยากฟังเพลงไรครับวันนี้
3: อยากฟังเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วน
2: ไอ้หนุ่มเรืออ้วนของพายพายใช่ไหม
3: ของพายุไหมอะน้องพายุสุริยันไหมอะ
2: อ๋อใช่ของพายุของอาจารย์พายุเนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหม
3: น้องเต็ดนำเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ฝนอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอบไอ้น้องเป็ดหมอบไอ้น้องฟางลั่งไม
2: ้
3: ห
2: ม
3: อบไอ้ปีตีตัดยางตุกโกนปีการปีปลั่งปีเอ็ด
2: ครับ
3: กะละกันนะหมอบไอ้ตุกเตี้ยงตุกใต้กะติฟังอยู
2: ่โอ้ยได้เลยครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: กะกะขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณครับผม
3: คร
2: ับผมพี่ฝนนี่พี่ฝนนะขอบคุณมากครับที่โทรศัพท์

0: มานะครับอุ้ยพูดไปก็คิดถึงภาคใต้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปมา2ปีกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยววันหลังต้องไปบ้างนะครับคิดถึงอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับทั้ง4เพลงเกี่ยวกับเพลงไอ้หนุ่มทั้งนั้นเลยครับไอ้หนุ่มเรืออวนไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับอ่ะจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอลมเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรัดปลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำควาบไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่

0: 45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะฮะจากคุณอาพายุครับไอ้หนุ่มตู้เพลงครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจไอ้หนุ่มผมยาวนะครับลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับจากคุณอายิ่งยงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงพี่สุคนกับเชิงพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สมบูรณ์พี่คมสันนะฮะมีใครอีกนะครับขอทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับทาง Facebook Live นะฮะนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวไว้วันหลังเจอกันที่ออสซี่ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านในที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวิทขอขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอคิวฮิตของเรานี่เลยฮะวันนี้ก็คือบทเพลงสิ้นสุดการยินดีนะครับของพี่นุ้ยสุวีนาครับสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองโดยคุณแม็กซ์ฟกซองเรียบเรียงโดยคุณแม็กซ์ฟกซองเช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของประเทศมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไปอีก2เพลงโอ้ดวงใจจากน้ำเมธิชาแล้วก็จากชายต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านพี่สุคนครับพี่สุมาลาพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะอุ้ยไม่หลับไม่นอนนะฮะน้องปามี่เนี่ยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้

ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟ

และส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo เป็นอย่างนี้ในอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับชอบมากๆทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชครับพี่มงคลพี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อุไรนะฮะสวัสดีไปถึงใครหน้าทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็อยู่กันต่อในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ถึงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางเบอร์เดิม022481366ครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:11 นาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นตอนนี้หรือว่ากำลังเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับ2เพลงจบไปอยากพับแผ่นฟ้านะครับจากวงไม้เมืองแล้วก็โกดำนะครับจัดน้องสยามโมนะฮะจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับผมไหนขอดูซิมีใครบ้าง Facebook ของเราก็มีอาการรวนๆนิดนึงนะฮะก็ต้องรีเฟรชตลอดนะครับพี่สุมาลาครับพี่บรรเทาบอกว่าน้องเพชรครับสดกาแฟร้อนๆนะฮะโอ้ยอยากจะสดใจจะขาดแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้มีงานเช้าของผมก็คือประมาณเที่ยง จริงๆนะกว่าจะกลับไปหลับไปนอนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ไตรัตพี่ลุงต้อยพี่หนูเล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าง่วงยังน้องเพชรนะครับถามว่าง่วงไหมเหรอมันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์เหมือนเลยจุดง่วงไปนะครับเลยจุดง่วงก็แบบก็ตื่นนะแต่ว่าถ้าจะให้นอนก็หลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลอยๆประมาณนี้นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะฮะจากเขียนไขและวานิชแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคัมมินนะครับโอ้ยรุ่นพี่ผมนะที่โรงเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เนาะจัดไปแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าอะไรนะใจเลนเนอร์แอลเหนือตึงม่วนขนาดนะครับโอ้ยนะแน่นอนนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรนะครับพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับเอ้าปกติพี่นุ่นจะทักมาวันศุกร์นะฮะวันนี้วันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักเข้ามานะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีพี่โฟกัสบอกว่าเพลงเพราะเข้ากับอากาศกำลังดีๆนะครับที่อุบลพี่รัติยานะครับพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน้องกาโปโลสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเปิดไปทุกครั้งจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับยังช่วงนี้อากาศกำลังดีฝนตกปล่อยๆนะครับอาจจะกำลังพักผ่อนกันผมก็มีเพลงที่พักผ่อนสบายๆแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าววามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไป3เพลงครับมีบทเพลงว้าวใส่น้องนะฮะจากวงฮันเนลแล้วก็เอาไปตะน้องนะครับจากน้อง MC2 แล้วก็คุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องๆวงไมมอมแมมนะฮะทักทายครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาฮะพี่นรเดชครับพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าน้องเพชรครับพาไปเที่ยวทุกภาคยังเหนือใต้นะครับเหนือใต้เอาจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไปไม่ครบจริงๆจริงๆนะผมว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมแบบมีเวลามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทำเที่ยวแบบท่องเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยมีหลายๆอย่างหลายๆวัฒนธรรมนะ

0: จริงๆครับเว็บบาร์ลงบาร์รับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นจริงๆครับพี่สมศรีนะครับพี่อะไรนะพระแววหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอสักเพลงครับอยากมีเมียสักโหลนะฮะโอ้โห มีสักโหลเลยละฮะโอ้ตายแล้วนะครับอย่างงี้ผมต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์พระแววสวัสดีพี่นุ่นนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาบอกว่าเพลงเราสบายสบายใจอี้น้ำเหงื่อไหลท่วมยังเจ้านะครับโอ้ยนะอันนี้ให้พี่สุมาลาไหลไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งของผมหนาวอยู่แล้วนะครับทำยังไงก็เหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นุ่นบอกว่าอู้ถ้าได้พักผ่อนกับน้องเพชรแล้วฟังเพลงแนวนี้ทำอะไรดีนะครับทำอะไรดีล่ะฮะพี่นุ่นคิดว่าต้องทำอะไรดี ฟังเพลงแนวนี้ก็ต้องเต้นสิครับก็ต้องเต้นสบายสบายใช่ไหมฮะพี่นุ่น ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานครFamily
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อย

0: าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ
1: เอาล่ะครับก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงน้องณัฐพงศ์พี่จรูนสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่วิไลครับพี่ประภัยศรีพี่หนูริงพี่สุดสาครนะครับบอกว่าฟังแทบทุกคืนเลยนะครับไม่เสียสาวพร้อมมากๆเลยขอบพระคุณครับพี่นุ่นบอกว่ากลับห้องขอให้น้องเพชรเจอไม่เสียสาวจัดเต็มให้หายหนาวนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้า นั่นสินะอยากจะเจอสักทีหนึ่งนะครับไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยต้องทำไงครับพี่นุ่นอธิบายหน่อยสิ พี่สำลีนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ระวิภานะครับบอกว่าสวัสดีครับขอให้ดีเจน้องเพชรขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะจากน้องเพชรคาถาวุฒินะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยายเกดแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันป่ะขอตัวก่อนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บริจาครัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยง

ารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะ 5:51 นาทีเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ22พฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันนะคะสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามานี่หลายท่านเลย353เรียกสวยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนค่ะคุณจามรกิจเสาวพังโล่งสวัสดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็ยังมีฝนเนาะเช้านี
1: ้ครับ
0: ยังมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวนะหนักเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าฝนตกก็ตก

0: ไปไฟก็ไหม้โรงแรมนะคะ
1: โอ้
0: ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เห็นตอน
0: เปลวเพลิง
1: ค่ำๆนะแรงมากไหมพี่น้องไฟแรงมาก
0: แรงมากนะคะ3 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมในพัทยานะคะมีคนติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะคือนี่ก็เห็นจากคลิปเหมือนกันนะคะคือไฟลุกแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขนาดนี้เนาะ
1: ครับเด็กเขาบอกข้างบนมันเป็นเหมือนร้านกึ่งร้านอาหารนะครับพี่
0: อยู่ข้างบนใช่ไหม
1: ไม่อยู่ที่ข้างบนในลูปท็อปบาร์เนี่ยฮะ
0: แล้วมันลามเข้าห้องพักด้วยสิฮะ
1: โอ้
0: เออนี่ค่ะก็ล่าสุดนะฮะตอนประมาณสัก5 ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ3 คนเบื้องต้นนะคะก็ระดมดับเพลิงกันเรียกว่าโกลาหลแม่เนาะหลายคนสำลักควันนะคะก็ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยตอนประมาณ23 นาฬิกานะคะเป็นต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ3 รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
1: โอ้นี่เขาบอกว่าในตึกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีตั้ง240 ชีวิตนะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้มีจำนวนผู้เข้าพักเนี่ย120 ห้องจากห้องพักทั้งหมด173 ห้อง
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าดูจากเปลวเพลิงแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าระบบอาจจะยังโชคดีว่าคือพอมันไหม้ข้างบนนะพี่คนที่อยู่ข้างล่างก็หนีลงมาทันเนี่ย
0: ใช่คนที
1: ่มันไม่
0: ทันลงล่างหน่อยทัน
1: ใช่
0: เออ
1: เ
0: ออค่ะก็บอกว่าสาเหตุนะคะอ๋อเป็นบาร์ใช่ไหมเริ่มต้นตรงโซนรูปท็อปบาร์น
1: ะคะ
0: เดี๋ยวดูสาเหตุสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไฟไหม้ข้างบนได้นะคะก็บอกว่าสาเหตุยังไม่ทราบค่ะ
1: บอกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับ AJ Plus เนี่ยนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองตั้งอยู่พัทยาสาย3สูงทั้งหมด8 ชั้น
0: ก็โรงแรมไม่ได้เก่ามากนะโรงแรมใหม่อยู่นะ
1: ใหม่อย
0: ู่ดูจากตึกก็ยังใหม่สวยงาม
1: ก็คาดว่าในระดับที่ไฟฟ้ารัดวงจรแหละ
0: โอ
1: ้เห็นนักข่าวส่งมานะว่าเดี๋ยวพอถอจะเข้ามาตรวจเช้านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยน่าจะมีการแบบไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณด้านบนนะครับรูปท็อปบาร์ฮะห้องอาหาร
0: ซึ่งอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: โอ้มีอยู่คนหนึ่งเป็นชายไทยวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอก20%ก็ตกใจอ่ะเนาะตอนนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
1: โอ้แล้วโชคดีว่า120ห้องอย่างที่บอกนะพี่เนาะมันพอมันไหม้ข้างบนน่ะนะครับมันก็เลยมีเวลาที่จะวิ่งหนีกันทันความสูญเสียเลยน้อย
0: ค่ะไฟฟ้ารัดวงจรเหรอยังไงก็ต้องตรวจสอบเนาะคือที่บอกว่าโรงแรมใหม่หรือเก่ามันก็จะมีผลเพราะว่าถ้ามันเก่าๆบางทีสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้งานมานานมันอาจจะเก่าแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังดูจากสภาพตึกก็ดูใหม
1: ่คร
0: ับ เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเข้าพื้นที่นะคะไปดูว่าเกิดจากอะไรกันแน
1: ่เพราะว่าถ้าอยู่พัทยาสาย3เนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมเป็นตึกที่แบบเพิ่งขึ้นแบบพี่มันไม่ได้อยู่ริมทะเลมันเป็นแบบเหมือนเมืองใหม่ที่มันขยายออกมา
0: ค่ะ
1: อืม
0: นี่น้องกวางรออยู่นะคะ

0: คะ022481366ค่ะ1สายที่เราจะรับกันในช่วงหน้าใหม่นะคะบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีข่าวเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเปิดเทอมใหม่ๆมาไม่กี่วันนะคะครูอึ้งเด็กมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งเขียนหนังสือไม่ได้น้องโด่งขอย้ำว่ามัธยมนะคะ
1: มัธยมแล้วเหรอโอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างนี้ป่ะพี่ไม่เลย
0: เขาบอกว่าเป็นเด็กธรรมดานี่แหละครูอึ้งเมื่อเจอเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยแล้วครูคนนี้แกก็โพสต์ว่าเมื่อคุณครูชั้นประถมกล้าอนุมัติให้เด็กจบป.6มาได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ครูมัธยมก็กล้าจะสอนต่อประมาณว่าเอาวะไหนๆก็มาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนต่อให้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายเนาะบอกกับครูเลยว่าไปเข้าม.1โรงเรียนใหม่ว่าครูครับผมมันไม่อยากเขียนหนังสือเลยเพราะผมเขียนไม่ได้จะทำท่าเหมือนจะร้องไห้เนาะครูบอกเอาไม่เป็นไรลองเขียนตามครูดูนะคะครูจะเขียนตัวโตๆบนกระดานให้แล้วหนูลองเขียนตามดูเด็กคนนี้ตั้งใจเขียนปรากฏว่าเขียนไม่ได้จริงๆครูบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับหนึ่งกันใหม่ครูก็เลยบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติจบมาครูมัธยมจะสานต่อให้จนสุดความสามารถแล้วก็เขียนแบบโอเคบอใบไม้อ่ะสวยที่สุดในบรรดาที่เขียนให้ครูดูนะคะเฮ้ยได้เหรอ
1: โห
0: ไม่ได้เด็กที่เขียนอะไรก็เด็กธรรมดา
1: เราก็อ
0: ึ
1: ้งนะ
0: อึ้งจริง
1: เราก็อึ้งนะมปลายอ่ะพี่เอ้ยมมัธยม
0: มหนึ่งอ่ะมหนึ่งก็สามขวบก็คือเรื่องป.1ถึงป.6เนี่ยทำอะไรอยู
1: ่
0: ครูมัธยมถึงบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติให้จบป.6มาอ่ะก็กล้าสอนให้จนสุดความสามารถให้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถูกส่งต่อมาขึ้นเรียนชั้นม.1แล้วกลายเป็นปมของเด็กเพราะว่ามานั่งเรียนรวมกับเพื่อนๆในห้องนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเท่านั้นที่จะเข้าใจเด็กกลุ่มนี
1: ้หลักสูตรอ่ะก็ต้องให้เด็กฝึกเขียนมาตั้งแต่แบบโอ้โหเนาะยังไง
0: เขียนก็ต้องเขียนแต่ไม่นานต้องคัดมาถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะรูปเป็นงงมากดูเขียนดูการเขียนตัวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะสบสบฤาษีอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยดูเลยเอ้าเด็กเขาเขียนไม่เป็นจริงๆน้องโด่ง
1: เพราะว่าผมจำได้แล้วว่าสมัยลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มฝึกเขียนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาตอนเด็กๆเลยนะตอนเนี่ยอนุบาลสาป.1คือแบบเขียนสลับผิดหัวสมมติว่าทานบางทีก็จะแบบหัวไปอยู่ข้างในบ้างเป็นหอพึ่งแทนไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่มั้ยคือถ้าเด็กอนุบาลหรือป.1เนี้ยโอเคยังเข้าใจได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือเขาฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เข้าม.1นะคะเข้าม.1เทอมแรกก็เท่ากับว่าโอเคเอาจบป.6แล้วล่ะแต่ไอ้หัวสลับเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ นะคะก็ต้องฝากคุณครูชั้นประถมเนาะคือเข้าใจว่าบางโรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยแล้วก็น่าจะมีเวลาไหมสอนตัวต่อตัวให้เด็กเลยนะคะ
1: โ
0: อ้
1: แล้วสุดท้ายน้องเขาไปเริ่มฝึกแล้วเนาะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะโอ้ต้องประถมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะ
0: เป็นคนแบบมีปัญหานะแต่คุณครูก็น่ารักนะคุณครูบอกโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม
1: ่ลดป.4 ป.5 ป.6ให้ผ่านมาได้ไงเนาะ
0: น ั่นสิ

0: มันต้องมี
1: สูงเงินเดิม
0: ใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะมีอยู่อีกคนนึงนะนี้น้องตังเกในชื่อก็น่ารักเจียวที่บอกว่าใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนอ่ะเข้าป.1ปีนี้แต่ว่าด้วยความที่แม่เนี่ยไม่มีเงินก็ยังใส่ชุดเดิมก็คือใส่ชุดเด็กอนุบาลไปเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการได้ยินนะคะล่าสุดน้องตังเกหรือเด็กชายพันแสงอายุ9ขวบเลยนะคะน้องโด่งแต่ว่าเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นป.1ก็คือเรียนเช้ากว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครอบครัวยากจนอยู่กัน2แม่ลูกแม่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ลูกก็ไปร้องไห้ที่โรงเรียนร้องไห้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะแม่ก็บอกว่าดิ้นรนสู้สุดชีวิตแล้วนะล่าสุดพระครูโสพลจันทรังสีนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรังม่วงเจริญผลนะคะอยู่ที่จอมบึงราชบุรีให้ความช่วยเหลือนะคะหลวงพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะน้องต้องไปมอบเงินมอบเงินซื้อของซื้ออะไรให้นะคะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจก็บอกว่าแม้สิ่งของที่มอบให้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคืออนาคตของน้องตังเกนี่แหละค่ะเพราะว่าในอนาคตนั้นต้องใช้เงินอีกมากอ่ะถ้าจะเรียนหนังสือต่อไปอ่ะค่ะต่อที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีคนไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเป็นข่าวแล้วเนาะน้องพงเนาะ
1: ครับ
0: พม.หรือว่าอะไรก็ตามก็ลองเข้าไปช่วยเหลือน้องเลยเหลือคุณแม่ด้วยนะสองแม่ลูกนี้นะคะ
1: โอ้ครับ
0: สายมาแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: รับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณป้าน้อยจากพิษณุโลกนะคะ
1: สวัสดีครับป้าน้อย
3: ค่ะอยากจะถามว่าวันที่25นี่เขาจะเปิดรับสมัครคนละครึ่งอย่างเดียวเหรอคะบัตรรัฐก็ยังเหรอคะ
1: บัตร
0: หมายถ
1: ึ
0: งสมัครใหม่ของบัตรประชารัฐเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวนะเขาย
3: ัง
0: รู้สึกว่าเขายังทำฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังทำฐานข้อมูลอยู
3: ่นะคะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่า
0: ป้าน้อยไม่เคยถือบัตรนี้เหรอคะ
3: คะ
0: บัตรประชารัฐป้าน้อยไม่เคยได้ใช่ไหม
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่เคยได้เลย
3: เพราะว่าพอตอนนั้นสมัครก็ยังไม่ได
0: ้ตอนนั้นสมัครแล้วมันไม่ผ่านเหรอคะหรือยังไง
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไปสมัครที่
0: ไหนไม่เคยทราบว่าคือไม่เคยสมัครเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วก็โทรศัพท์ป้ามันธรรมดาไงมันไม่มีเน็ตมีไลน์สมัครอะไรไม่ได
0: ้อ๋
1: อยังเป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณป้า
3: จ้าเพราะว่าป้ามีตังเติมเน็ตเติมอะไรไม่มี
0: แล้วเดี๋ยววันที่25ที่จะลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 1,000 บาทคุณป้าก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เออเนี่ยกลุ่มนี้เยอะน้องรุ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงกับกลุ่มนี
3: ้ป้าแค่เงิน600เองเดือน
0: ค่ะ
3: ไม่มีรายได้อะไรเลย
0: ไม่มีรายได้อะไรเลย
1: เพราะมันใช้จ่ายผ่านเวลาใช้มันก็ต้องสแกนนะพี่เงินไอ้คนละครึ่ง
0: มันต้องสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์อ่ะป้าน้อย
3: ก็ใช่อ่ะสิป้าถึงจะถามว่าเขาเปิดรับสมัครบัตรรับเมื่อไหร่อะไรนี่ไง
0: น่าจะเร็วๆนี
3: ้อ๋อค่ะป้าก็จะ
0: ลงทะเบียน
3: ความหวัง
0: รอบใหม่อ๋อก็เมื่อวานพูดถึงเรื่อง
3: ประกาศบอกด้วยนะคะเพราะป้าฟังประจำทุกวันเลย
0: ค่ะคุณป้าเนาะก็เดี๋ยวถ้าเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยว่าวันไหนยังไง
3: แล้วก็ที่ไหนที่ธนาคารไหนแล้วก็กี่วัน
0: ก็น่าจะเป็นกรุงไทยนั่นแหละ
3: ค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ออมสินไม่ใช่เหรอคะออมสิน
0: กรุงไทยออมสินน่าจะได้นะน้องเนาะ
1: ครับผมหลักๆก็กรุงไทยก่อน

0: ลงทะเบียนรัฐหลักๆก็นี่แหละสองธนาคารนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แต่จะป้าตกหล่นได้ยังไงรอบนู้นไม่ได้เนาะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เราเข้าเกณฑ์เลยใช่ไหมครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มี
2: ที่คือไม่มีบ้านก็ไม่มีรถ
0: ไม่มีที่ดินไม่มีรายได้อะไร
2: เงินแค่600ตอนนี้ป้า69แล้วอ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วป้าจะอยู่กับใครอะคะ
2: อาศัยอยู่กับลูก
0: กับลูก
2: ผู้อาศัยเขานั่นแหละ
0: อ๋อลูกทำงานไหม
2: คนโตไม่ได้ทำอะไรเลย
0: คนโตก็ไม่ได้ทำอะไร
2: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ทำคะคุณป้าขอโทษที
2: ใครคะ
0: ลูกอะทำไมเขาถึงไม่ทำงาน
2: เขาเป็นคนไงอะที่เล่าเมายาไปกับเพื่อนติดเพื่อนไปงั้นเวลาเขาไม่มีจริงก็เขาก็แม่มี50 บาทไหมทั้งได้ป้ามีเงินอยู่แค่600นะ
0: ค่ะ
2: เดือน
0: แม่มีรายได้600ลูกก็มาอายุเท่าไหร่แล้วคะคนนั้น
2: คะ
0: อายุเท่าไหร่คะลูกคุณป้า
2: 50 แล้วค่ะ
0: 50 แล้ว
2: ยังเกเรอยู่เลย
0: โอ้คุณป้าก็เดี๋ยวลงทะเบียนน่าจะที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและธ.ก.ส.นะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวจะแจ้งไปในรายการนะคุณป้าติดตามนะคะ
2: ค่ะฟังทุกวันนะคะคุณ
0: ก็ลงผ่านเว็บก็ได้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะคุณป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ครับโชคดีครับ

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะน้องรุ่งเพราะว่าณขณะนี้เนาะหลายคนประสบปัญหานี่แหละค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายเนาะไม่พอจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีเยอะนะในวันที่15นะคะที่จะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพัฒรัฐช่วย60ประชาชนออกเงินเอง 40% เนี่ยยังมีคนกลุ่มเหมือนป้าน้อยอ่ะเราคิดว่าเป็นหลักล้าน
1: โ
0: อ้ไม่ได้มีโอกาสไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ตอบใช่ไหมยังไม่มีนะว่ารัฐบาลจะช่วยกลุ่มนี้ยังไง
1: คร
0: ับ ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาได้กันอุ้ยไปซื้อของวันละ200บาทเดือนละ 1,000 บาทกลุ่มที่ถือบัตรประชารัฐรัฐบาลเติมให้700รวมของเดิม300ก็เป็น 1,000 บาทแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเลยเหรอ
1: แล้วเยอะด้วยนะ
0: ใช่เยอะด้วยค่ะเราคิดว่าต้องเป็นหลักล้าน
1: กลุ่มที่กำลังรอแบบว่าอยากให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐใหม
0: ่
1: อ่ะกลุ่มนี้ก็รอเฝ้ารออยู่เยอะเนาะ
0: ใช่ไหมเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนอําอย่างเหมือนป้าน้อยพิษโลกเมื่อสักครู่เนี่ยรัฐบาลจะหาวิธีในการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยถือว่าเป็นเปราะบางจริงๆเนาะ
1: คุณป้ามีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
0: 600บาท
1: ครับ
0: แค่นั้นจริงๆลูกก็ไม่ทำงานทำการเนี่ยค่ะก็ลองรัฐบาลต้องหาวิธีการมาตรการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการช่วยคนกลุ่มนี้นะคะให้เท่าเทียมอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: หรือจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เหรอยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะยังไม่เห็นมีการพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนับถอยหลังแล้วนะคะอีก3วันจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าระบบให้700บาทนะการลงทะเบียน25ถึง29 5วันนะคะ 6:00 น.ถึง 4:00 น.นะแล้วก็ต้องลงใหม่ทุกคนผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็เริ่ม1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30กันยายนในระหว่าง1เดือนที่วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่นะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้สิทธิ์เดือนถัดไปได้ก็คือใช้ให้หมดไปเลย 1,000 บาทวันละไม่เกิน200บาทใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมผ่านแอปเป๋าตังค์นะสแกนจ่ายกันในแอปนะคะ
1: ครับเขาบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาจะเริ่มแบบว่าให้อัปเดตแล้วนะพี
0: ่อัปเดตแอป
1: เขาจะอัปเดตแอปละแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาที่หน้าแรกของแอป
0: เลย

0: โอ้นะครับก็ตัดสินใจมาให้เจ้าที่มาทำลายรังเขาดีกว่า
1: โอ
0: ้ให้เขาไปอยู่ที่อื่นนะพี่ชายนะพี่นะ
1: ก็ต้องใช้ควันเหรอเนาะลมควัน
0: ใช่ครับ
1: พึ่งมันอาจจะไม่ได้ตายมันก็หนีควันไป
0: เออบางที่เจ้าที่บางคนเขาก็ใช้แบบพวกไอ้ DDT ไปก้อนพวกนั้นฉีดเลยเนาะ
1: อุ้ยเอออาจจะรุนแรงไปหน่อยต้อง
0: ก็มีนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาแบบเออก็ตั้งใจทำลายก็คือทำลายเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้โหตั้งใจทำลายพึ่งเลย
0: ครับผม
1: ค่ะจากพึ่งไปที่ช้างค่ะน้องร่อง
0: อ้าวที่ไหนฮะ
1: โอ้ยนี
0: ่ใน
1: ช่วงน
0: ี้
1: เป็นช่วงฝนตกใช่ไหม
0: ครับ
1: ของป่าก็เยอะเห็ดเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเห็ดกำลังออกเลยนะคะหนุ่มหาเห็ดที่เพชรชบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเป็นป่าชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอช้างถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไป
0: โอ
1: ้ใกล้กันพบขาข้างขวาหนึ่งข้างขาข้างซ้ายถูกช้างเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำค่ะแล้วชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนน้องๆค่ะ
0: โอ้ย
1: ข้างๆกันก็เจอรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตนั้นคือคุณภาพเป็นชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไปเก็บเห็ดกับเพื่อนก็อย่างที่บอกนะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดมันเยอะก็เข้าไปโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของช้างน่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่บริเวณดังกล่าวและคาดว่าพี่แกน่าจะตกใจก็วิ่งนะคะคือจริงๆก็บอกไปกับเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้โหช้างวิ่งไล่จนแบบหนีไปคนละทิศละทางส่วนนายภาพเนี่ยหนีไม่ทันถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะขาดเรียกว่าขาดสองท่อนนะน้องดง
0: โอ้เหยียบ
1: ทำท่าไหนเหยียบเออขาขาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยทุกปีจะมีเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาทั้งตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเอาไปขายเป็นรายได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแกก็บอกว่าจริงๆก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ระวังช้างป่าห้ามเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงหากินอยู่เพียงตัวเดียวประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดเป็นจำนวนมากอาจทำให้ช้างมาพบเจอแล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิตัวร่างของผู้เสียชีวิตกับขาเนี่ยแล้วไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นะน้องร่มคือเหมือนว่าช้างเหยียบแล้วมันสะบัดหรือยังไงไม่ทราบนี่คือเดาไม่ถูกเลยเจ้าหน้าที่ก็เดาไม่ได้เหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำอ่ะคิดดู
0: ครับโอ้โห
1: น่ากลัวมากนะคะอ่ะก็ฝากนะคะหลายจังหวัดเนาะในพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยมันจะมีช้างมีสัตว์ยังมีสัตว์ป่าอยู่นะคะก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะ
0: ใครที่จำเป็นต้องเข้าป่าไปทุกวันเนี่ยนะหาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโม
1: ใช
0: ่คือโอกาสเจอช้างมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์นะ
1: แต่ก็มีโอกาสเออ
0: มันก็มีโอกาสเจอกันนะ
1: นะคะใช
0: ่โอ้เจอช้าง
1: น่ากลัวเนาะคือตอนนี้เห็ดมันเยอะจริงๆนะเนี่ยก็บอกว่ามันมีปีละครั้งนะบางเห็ดน่ะผลแรกอ่ะโอ้โหเห็ดสมิทโผล่มาเต็มเลยนะคะกิโลละ200อย่างตรงเนี่ยที่ใต้อ่ะก็มีนะเขาบอกว่าเมื่อวานชาวบ้านหลายร้อยคนย้ำว่าหลายร้อยนะไม่ใช่หลักสิบนะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเพื่อไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคือภาคใต้จะเรียกว่าเห็ดเม็ดเห็ดเสม็ดนี่นะคะขึ้นอยู่ใต้ต้นเสม็ดเนื้อที่กว่า 1,000 กว่าไร่นะคะเนี่ยมากันหนูหลายจังหวัดเลยค่ะตรังพัทลุงสตู

0: คุณนครก็มาเก็บกันนะคะก็บอกว่าเห็ดเนี่ยดอกมันจะคล้ายกับเห็ดฟางกิโลกรัมละ200บาทนะคะมาปีเดียวก็ไม่ใช่ปีเดียวปีละ1ครั้งฝนแรกก็มาเลยพอหมดหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเนี่ยช่วงเดือนนี้ทุกปีชาวบ้านก็รอคอยนะคะแล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเนี่ยไม่ห้ามค่ะผู้บริหารไม่ได้หวงไม่ห้ามอยากส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ก็มาเก็บก็อย่าทะเลาะ กันขอแค่นั้นพออุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ยาวๆหรือมีดพลาก็ได้นะมาคุยแล้วก็เก็บนะคะชาวบ้านบอกว่าได้คนละ10กิโลพอละเอาไปขายเอาไปรับประทานในครอบครัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายมันอร่อยมากค่ะน้องดงลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มแกงป่าแกงอะไรได้หมดเลย
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะน่ากินเนาะแกงเนี่ยแกงกะทิกับกุ้งอ่ะเห็นเมนูที่เขาทำครับ เออเห็นละ
1: โอ้ยแต่เช้าเลย
0: แต่เช้าเลยเออขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะท่านไม่หวง
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ามาเก็บได้เลยนะคะ
1: โอ้
0: มาเก
1: ็
0: บได้เลยอย่าทะเลาะ กันก็พอ
1: ครับ
0: นะคะค่ะ
1: พูดถึงข้าวป่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานพอดีที่บ้านเนี่ยเขาไปเหมือนกับทำงานที่เขาใหญ่นะครับพี่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตรงเวลาเราขึ้นไปตรงที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ตรงที่มีป้ายอุณหภูมิอากาศอยู่ว่าตัวเลขกี่องศาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทางจำลองให้เดินเข้าไปเพื่อดูป่าเขาใหญ่ทำทางเดินเอาไว้เป็นเหมือนกับรอบหนึ่งอ่ะเดินวงกลมในป่าจะเป็นป่าจริงๆนะพี่
0: ก็ไหวไหมอย่างนี้เหรออ
1: ่าใช่ให้เดินดูแบบดูธรรมชาติของเขาใหญ่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทากเยอะมาก
0: อ๋อ
1: ตัวดูดเลือดพี
0: ่ก็แสดงว่าป่าตรงนั้นมันชื
1: ้น
0: ชื้นนะแล้วก็ป่าสมบูรณ์เออ
1: แล้วเขาบอกว่าขนาดใส่ผ้าใบนะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามันเจาะเข้าไปถึงเท้าเราเลยนะ
0: โอ้โห
1: ไอ้พวกรองเท้าผ้าใบที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ่ะ
0: คือ
1: ตอนแรกทุกคนก็คอยช่วยกันระวังไอ้พวกที่ใส่รองเท้าแตะเออนะฮะปรากฏว่าพอวนรอบนึงออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเขารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในเขาต้องถอดรองเท้าออกมาดูนะมันเจาะเข้าเจาะรองเท้าเจาะถุงเท้าเข้าไปอยู่ที่เนื้อที่นิ้วเราได้อ่ะ
0: เออมันชอบกินเลือดตรงง่ามนิ้วอ่ะตัวท่า
1: เราเลยนึกว่าโอ้โหตายใส่รองเท้าใส่รองเท้าผ้าใบสิจะได้ไม่เป็นไรที่ไหนได้นะฮะ
0: เจาะเข้าไปได
1: ้มันเจาะตะข่ายรองเท้าเข้าไปได้ถ้าใครไปช่วงนี้ก็ระวังหน่อยมันมีนะ
0: ตัวท่า
1: เลือดนะ
0: ค่ะดูเลือด
1: เขาใหญ
0: ่เขาใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะป่าอุดมสมบูรณ
1: ์ค่ะผม
0: นะคะก็เขาให้ทาอันนี้ไงเดี๋ยวนะปูนอ่ะ
1: ปูนถ้าคนที่ต้องเดินป่า
0: ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวรองเท้าบูทยาวๆขึ้นมา
1: ครับ
0: เออไม่ให้มันเข้าไปข้างในได
1: ้โอ
0: ้นะคะ
1: โอ้ครับผม
0: อืมนะคะช่วงนี้มีคนหลงป่าเยอะนะมีที่บุรีรัมย์ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นสองแม่ลูกเข้าไปหาเห็ดเหมือนกันที่เขาพระอังคารที่ชื่อภูเขานะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาศค่ะสองแม่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพัดหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะ10โลน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยแกบอกว่าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะช่วงเช้านะเพื่อจะมาเก็บเห็ดที่เขาอังคารปรากฏว่าระหว่างเดินเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดพากันเดินเรื่อยอ่ะเดินไปตอนแรกก็เห็นชาวบ้านอยู่ก็มาเก็บเห็ดด้วยกันแต่ว่าแกก็เดินไปเรื่อยเพลินๆนี่นะคะเอ้าเดินจนไม่เจอชาวบ้านละมีแต่พี่คนนี้กับลูกสาวนะคะเมื่อได้เห็ดพอแล้วแต่ว่าจะออกแล้วเดินเท่าไหร่ก็หาที่ออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอแต่จุดเดิมๆรู้สึกแปลกมากนะคะคราวนี้ลูกสาวเนี่ยกำลังวัยรุ่นอายุ16ก็เริ่มร้องไห้แล้ว10กิโลแล้วอ่ะที่ดูวนไปวนมาเหมือนมีท่าทางตื่นกลัวแต่ลูกสาวไม่ได้บอกแม่ว่าเจออะไรบอกแค่ว่าอยากกลับ แม่ก็พยายามหาทางออกเดินไปเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่เจอทางออกตัดสินใจนะคะยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาว่าขอให้ลูกออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนนะคะเดินจนห้าโมงเย็นน้องดงคือสามารถหาทางออกเจอนะคะปรากฏว่าหลงป่าอยู่เป็น10กิโลเลยค่ะไปเจอคนเลี้ยงวัวขอความช่วยเหลือถึงออกมาได้ค่ะ
1: โอ้
0: เออ
1: ก็ออกมาพวกนี้ครับ
0: จริงลูกสาวบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าระหว่างหลงป่าเนี่ยเธอเห็นเงาดำๆอ่ะรูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าติดตามเธออยู่ตลอดตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ก็ได้แต่ร้องไห้นั่นแหละแล้วก็เจอคนเลี้ยงวัวถึงได้ออกมานะคะก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวตามความเชื่อนะจะไปแก้บน
1: โอ้ดีแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้าไปถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาก็จะเชื่อกันมากนะผีบังตาผีบังตาเนี่ย
0: ก็
1: เดินวนอยู่ประมาณ3รอบ4รอบมาแล้ว
0: สองแม่ลูกอ่ะน่าจะเผลอเดินข้ามไอ้เครือสาวหลงน้องดงเครือสาวหลงนี่มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกโบราณนะตามความเชื่อสายไสยศาสตร์เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์มันถึงชื่อเครือสาวหลงทำให้คนรักคนหลงเออมันบังตาคนเดินป่าน่ะใครเดินข้ามอ่ะเออประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เออก็เขาบอกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเขาบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยน่าจะเผลอเดินข้ามเครือสาวหลงนี่แหละถึงเดินหลงไปไกลเป็น10กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โอ้โอ้โอ
0: ้เออค่ะ
1: เออ
0: มาทันนะทัน
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อใครที่ต้องเข้าป่าไปเก็บของป่าไปอะไรก็ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็จะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการไหว้อะไรกันก่อนเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ พักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ทีเนี้ยก็ส่งกำลังใจก็จะส่งพลังบวกให้กับเขาว่าให้ผ่านพ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าตายบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนนามสกุลจากสก็อตเป็นสมุดใช่ไหมก็จะไปเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเลยนามสกุลสมุดนะก็ให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมีเพชรปากปลาหน้าเป๊ะมาพูดถึงนี่แหละค่ะลักษณะล้อเลียนแบบไม่เหมาะสมอ่ะทำท่าทีแบบตลกขบขันมากนะคะในคลิปนะคะโอ้โหโซเชียลถล่มยับเลยนะคะเพจต่างๆก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเรื่องนี้ของเพชรปากปลาเนี่ยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงนี่ค่ะโอ้โหมีคนก็ไปถล่มบอกทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วมาทำอย่างนี้ทำไมต้องอะไรขนาดนี้เพราะว่าบาดแผลที่คุณสายได้รับเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาทั้งชีวิตนะไม่ควรมาลดทอนให้กลายเป็นแค่มุกตลกใต้สะดือเพื่อเรียกยอดวิวของเพจตัวเอง
1: อ๋อเขาเหมือนทำล้อเลียนเลยพ
0: ี่ล้อเลียนเลยใช่ค่ะ
1: ไปดูว่าลบไปไหมจ้ากับกิริยาอะไรเงี้ยเหรออ
0: ่าใช
1: ่โ
0: อ้
1: โหอ๋อก็ต้องทัวลงไปต้องยอมรับไป
0: เลยต้องยอมรับ
1: นี้แบบไม่มีกราเทศะ
0: ใช่โอ้เพชรปากปลาร้า
1: ค่ะอง
0: อ๋ออ๋อเป็น
1: ใจแล้วว่าพวกนี้เขาอาจจะเขาอาจจะชอบแบบทำแล้วได้ยอดอ่ะเขาก็เลยแบบว่า
0: ก็ยอมไม่คนด่าเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แปลกเนาะคือเขาพอได้ยอดแล้วเขาก็คือไปรับเงินทางโน้นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่ารับเงินจากเพจอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้มันมีนักร้องทางใต้อยู่คนหนึ่งสองผัวเมียเป็นนักร้องแบบนักร้องที่ไม่ได้ออกอัลบั้มเนาะแต่ว่าก็คือรับงานทั่วไปนี่แหละเขาจะทำแบบคอนเทนต์ขอเงินน่ะ
1: โอ
0: ้ก็คือออกมาไลฟ์สดบ้างเอามาอัดคลิปขอเงินคนละบาทขอบ่อยเกือบทุกวันเลยคนจะเข้าไปด่าคนจะเข้าไปว่าไปสอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าถ้าคุณไม่โอนไม่ให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนอุ้ยยอดถล่มทลายเลยอ่ะขอเงินคนละบาทใครก็ตามที่รู้จักเขาอ่ะคือเขาบอกว่าวันนี้เขาจะต้องใช้หนี้นอกระบบหรือหนี้ผ่อนรถอะไรเงี้ยเขาบอกเขาขอคนละบาทเดียวเองอะไรเงี้ย
1: โอ
0: ้ก็ได้นะมุกเนี้ย
1: โอ้แล้วก็มีคนให้อ่ะพี่มันก็มีใช่ไหม
0: มีค่ะมีคนให้ไม่ได้ให้บาทบางคนก็50 บาท5 บาทแล้วแต่ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็โอนนะ
1: เพราะเขา
0: คิดว่าเขากล้าขอก็กล้าให้ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะคะแต่เขาขับรถเบนซ์นะ
1: ว้าว
0: เขาขับรถเบนซ์อ่ะแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี้ยเขายังขับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาขับรถเบนซ์แล้วรถเบนซ์เขารู้สึกยางมันแบนเลยไม่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเงินซ่อมรถขอคนละบาทอะไรเงี้ยคนก็ถ้าไปถล่มลุมกันก็บอกก็ถ้าไม่โอนให้เขา1 บาทแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรมาด่าเขาทำไมเขาบอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ตายเลยมีอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะ
1: ค่ะผม
0: ค่ะโอ้แต่ว่ายอดบริจาคของทรายสก็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนสนับสนุนเขาเยอะนะ
1: ครับก็จุดกระแสในช่วงนี้ได้เนาะให้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
0: ธรรมชาติ
1: อนุรักษ์ธรรมชาติ
0: แวดล้อมค่ะ
1: ครับผมมาดูฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆหลายทีมชาตินะเมื่อคืนที่เริ่มประกาศ26คนสุดท้ายที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในแต่ละประเทศของเขาเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกันนะครับโ
0: อ
1: ้ที่เขาบอกว่าอย่างทีมชาติคือนักเตะอังกฤษอ่ะคนเก่งๆเยอะ

0: ไปพี่นะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีคนผิดหวังที่ไม่ได้ไป
1: ค่ะ
0: โอ้คือคนที่ไม่ได้ไปนะเขามาตั้งเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้เลยนะหมายถึงว่ามาใส่เป็น11ตัวจริงที่แบบเป็นอีกหนึ่งทีมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะเออนะครับหลักๆถ้าเป็นระดับโลกเลยที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโคพาเมอร์นะครับฟิลโฟเดนเนี่ยนะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับลุยส์ชอพวกเนี้ยลุคชอพวกเนี้ยนะฮะมอร์แกนกิฟไวท์พวกเนี้ยพวกเนี้ยคือตัวจริงพรีเมียร์ลีกนั้นเลยนะพี่นะครับแต่อย่างว่าเนี่ยปองอย่างที่บอกว่าทีมชาติอังกฤษเขามันเมื่อมันได้แค่26คนน่ะ
1: เออมันแค่นั้นน่ะ
0: ใช่แล้วก็น่าเสียดายนะรายชื่อพวกนี้เนี่ยฮะโอ้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับที่หาไปเตะนู่นลิมาริดนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับก็ได้พักผ่อนไปไม่ได้ไปอเมริกาบางทีมก็เป็นความฝันของนักบอลเนาะได้ไปบอลโลกอะวันก่อนเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าให้ผู้จัดการทีมเป็นคนประกาศรายชื่อนะฮะเขาเหมือนจัดแถลงข่าวเลยนะพี่แล้วก็ประกาศไปทีละตำแหน่งนั่นแหละผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศขนาดคือบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าบ้าฟุตบอลเนาะแม้แต่การประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาต้องลุ้นว่าเนย์มาร์นะฮะเนย์มาร์นักเตะระดับโลกเบอร์หนึ่งของเขาอะฮะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเจ็บอ่อนแอนแอนอยู่เนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วโค้ชจะเอาไปไหมโ
1: อ
0: ้โหเห็นเขามีกล้องจับไปที่บรรยากาศของผู้คนในแต่ละเมืองนะฮะพอประกาศชื่อว่าเนมาได้ไปเนี่ยโอ้โหคนเฮอย่างกับได้แชมป์บอลโลกเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าแบบอย่างน้อยเจ็บยังไงเนมามันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยเนมาเป็นนักเตะพรสวรรค์ของประเทศอะยังไงก็ต้องเอาไปเออแล้วก็ผู้จัดการทีมก็ไม่ได้ขานเสียงแฟนบอลนะครับนะก็หนีบเอาเนย์มาไปด้วย
1: น
0: ะครับก็ตอนนี้บราซิลก็น่าจะเป็นเต็ง2หรือเต็ง3นะครับในการแข่งขันครั้งนี
1: ้
0: เห็นสื่อเขาให้ฝรั่งเศสยังเป็นเต็ง1นะฟุตบอลโลก
1: เต็ง1เลยเหรอ
0: ครับผมฝรั่งเศสนะรองแชมป์เก่าร
1: องแชมป์เก่า
0: ใช่ส่วนที่ฮือฮาเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาตินอร์เวย์ครับทีมชาตินอร์เวย์ประกาศรายชื่อที่ฮือฮานี่ไม่ใช่ตัวว่านักเตะคนไหนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงนักเตะทีมชาตินอร์เวย์เขาก็จะมีหลักๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ฮือฮาคือให้กษัตริย์ของเขาอ่ะกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อนะเออมีกิมมิกนะมันก็ดูแบบเหมือนกับนั่นหมายถึงว่าคือตัวแทนของประเทศขอให้จงภาคภูมิใจมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะขอให้แบบทุกคนได้ไปแล้วก็ได้ทำเพื่อประเทศอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาเห็นบอกว่าในการประกาศเนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้พระองค์มาแบบว่าประกาศรายชื่อพงเลยนะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยบรรยายเชื่อมโยงเรื่องราวในประเทศนะครับแล้วก็มาโยงกับทีมชาติแล้วค่อยๆมีภาพผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาในแต่ละคลิปในแต่ละคนอะไรอย่างเนี้ยเหมือนกับ
1: มีสตอรี่หน่อยนี้อ่ะ
0: มีสตอรี่สมมติว่านักเตะพูดถึงภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะมีการสู้รบมีอะไรผ่านมายังไงยังไงบ้างแล้วนักเตะคนไหนที่อยู่ในภูมิภาคทางเหนือบ้างแล้วได้ไปฟุตบอลโลกก็ประกาศชื่อออกมาอะไรแบบเนี้ยเออก็มีกิมมิกแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นคนประกาศเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศนะนอร์เวย์นี่ก็มีเจ้าฮาแลนด์นะพี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับนะ
1: เขาบอกว่าจะเพิ่มทีมรอบสุดท้ายเป็น66ทีมเลยเหรอ
0: ก็มีโอกาสนะพี่เพราะว่าฟีฟ่าเขาทำเงินน่ะ คือปีนี้เพิ่มจาก32มาเป็น48งั้นฟุตบอลเมื่อก่อนเตะกัน60กว่านัดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น100กว่านัด
1: โ
0: อ้ลิงก์ก็ติดถ่ายทอดก็สามารถที่จะเรียกแพงขึ้นได้เพราะว่าอ้างว่าจำนวนนักเตะมันจำนวนแมตช์มันเยอะขึ้นมีนักเตะดังๆมามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นปีต่อไปจาก48จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
1: 66เขาให้งั้น
0: 66ใครเราจะถือไม่ได้66
1: เอาไปแล้วทั่วโลกไปเลยทุกทีมเข้าหมดเตะกัน3ปีส่วนเพลงประกอบการแข่งขันอย่างที่หลายท่านก็ทราบแล้วนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีศิลปินระดับโลกนะคะร่วมแจมอย่างลิซ่านี่เขาบอกระดับโลกแล้วนะคะก็ไปฟังได้แล้วนะคะน้องใครสนใจก็ไปคลิกฟังเลยเพราะว่าพิธีเปิดวันที่12เนี่ย3ศิลปินนี้ก็จะขึ้นเวทีนะคะเท่มากเท่มาก
0: สุดยอดก็รอดูกันนะครับอยากดู
1: มีศิลปินจากเอเชียก็ลิซ่าจากยุโรปก็บราซิลจากแอฟริกาก็จากละตินอเมริกาก็ไนจีเรียก็เป็นตัวแทนแอฟริกาเนาะไนจีเรียนะคะ
0: ครับ
1: นะคะไทยบราซิลและไนจีเรีย3ศิลปินถึง
0: 17มิถุนายนนะก็ตั้งแต่ 4-5 ทุ่มฮะพิธีเปิดแล้วก็ฟุตบอลนี่จะข้ามคืนไปเตะกันนู่นตีหนึ่งนะครับของคืนวันที่11เข้า12มิถุนาทุกวันเสาร์พอดีนะพี
1: ่
0: เดี๋ยวขอดูอีกทีถ้าเป็นวันเสาร์ก็ดีหน่อยเน
1: า
0: ะได
1: ้ก็พอได้อยู่ห้าทุ่มก็ยังได้อยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปถ่ายทอดตอนเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
0: ขออภัยเป็นวันพฤหัส
1: อ้าว
0: เข้าวันศุกร์
1: วันพฤหัสเหรอ
0: ครับผม
1: ก็ดู
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: หลังได้
0: คือวันพฤหัส5ทุ่มยาวไปจนถึงนั่นแหละฟุตบอลก็เริ่มเตะตีหนึ่งเข้าวันศุกร
1: ์ค่ะแล้วสรุปถ่ายทอดสดยังไง1,700ล้านเราฮะ
0: ก็
1: ยังไม่รู้เหรอ
0: ก็บอกแล้วคนไทยเราอ่ะต้องอีกวันรุ่งขึ้นจะบอลโลกอ่ะถึงจะรู้เรื่องว่าจะได้ดูที่ไหน
1: วันที่10แล้วกัน
0: คนไทยต้องอย่างนั้นแหมจะมารู้ก่อนเป็นเดือนมันผิดคอนเซ็ปต
1: ์วันที่10มิถุนาเดี๋ยวค่อยรู้10 11นะคะก็อย่างที่บอกอ่ะแมตช์ส่วนใหญ่ก็เตะในช่วงตี3ถึง9โมงเช้ามันก็ยากต่อการหาเงินโฆษณานะ
0: ครับผม
1: ใช่มั้ย
0: ใช่
1: ก็คือถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยถ้าบอกว่าไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอลโลกก็อยากสนับสนุนแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่าพอกับเงินก้อนนี้ 1,700 ล้านบาท
0: ก็เห็นเมื่อวานมีคอลัมนิสต์กีฬาบางท่านนะครับเขาก็วิจารณ์ว่าแล้วคิดเหรอว่าไอ้พันกว่าล้านเนี่ยเขาจะเอาไปสร้างหรือว่าสร้างสนามหรือว่าไปพัฒนากีฬาให้เด็กไทยจริง
1: ๆโอ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสุดท้ายไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างน
0: ี
1: ้เนอะ
0: โอ้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รัฐบาลเขาพยายามบอกว่ามันไม่ได้ถึงจะซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบประมาณมันก็จะเอามาจากภาคเอกชนเอามาจากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยก็ต้องรอบอกว่าต้องท้ายๆประเทศไทยอ่ะไม่มีครั้งไหนนะฮะที่แบบว่ารู้ก่อน
1: อ
0: ่
1: ะ
0: มันต้องย้อนกลับไปสมัยแบบว่าเอกชนเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขายกล่องอ่ะอย่างนั้นเขาจะโฆษณาก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากดูบอลนี่คุณต้องติดกล่องของเขาเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นแหละยุคสมัยนู้นอ่ะเนี่ยแบบบอลโลก2008ไอ้2010 2014เรื่องนู้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังๆก็รู้ก่อน2วัน แล้วก็มีเพลงเคลียร์ออกมาเออ
2: ไม่ต้องนานมากสองวันก็พออย่างนี้เหรอ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับ
2: แต่คิดว่ายังไงก็ได้ดูใช่ไหมอันนี้ในมุมของน้องๆนี้มีความเชื่อแบบนั้นไหม
0: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วทุกทีคนไทยก็จะได้ดูนะแล้วครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงถ้าภาคเอกชนเขาอาจจะรวมตัวกันลงทุนแต่เราอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรนี้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเขาไม่ให้ดูฟรีเนี่ยนะ
2: เนาะ
0: ครับผม
2: ค่ะรอติดตามกันนิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: จะบันเทิงไปเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ย มีการประชุมสภากลาโหมค่ะน้องดงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ย้ำกับที่ประชุมนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนการฝึกฐานใหม่รวมถึงการควบคุมอาวุธที่อยู่ในคลังของทหารแต่ละค่ายนะคะก็ช่วงหลังเขาบอกว่าพบอาวุธของกองทัพอยู่ในการครอบครองของบุคคลนอกหน่วยก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจอ่ะเออมันแล้วมันไปอยู่นอกหน่วยได้ยังไง
0: จีนวันนั้นน่ะที่เฉินจีนวันนั้นน่ะที่มีอาวุธสงครามมาเราอ่ะ
2: เออนั่นแหละ
0: ก็มีเลขล็อตด้วยนะ
2: ใช่นั่นไงนี่แหละมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งขั้นตอนการควบคุมอาวุธอยู่ที่อยู่ในคลังแสงนะคะของแต่ละค่ายเนี่ยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คลังของหน่วยตรวจสอบประจำสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานขณะที่ประจำเดือนก็คือระดับผู้บังคับกองพันรวมถึงการรับส่งหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษมีการนับกระสุนแต่ละนัดแต่คนที่จ้องจะขโมยหรือทำอะไรที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเองนี่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมรับว่าตอนนี้ต้องคุมเข้มหน่อยมีอาวุธหลุดออกจากคลังแสงไปได้แล้วมาตรการมันเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะเออ
0: ครับ
2: นี่แหละนะคะ
0: โอ้ต้องไม่รู้นะมันความรู้สึกนะของประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มันต้องมีคนในอ่ะไม่อยู่ๆเราจะเดินเข้าไปเอาคลังเอาอาวุธออกมาจากคลังได้ไงอ่ะ
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกใช่ไหมที่จะเข้าไปในเขตทหารเนี
0: ่
2: ย
0: ใช
2: ่เออไม่มีทาง
0: อืม
2: ยากมาก
0: ต้องตรวจสอบจริงจังหน่อยละ
2: เจ้าหน้าที่นั่นแหละ
0: อืมครับ
2: อืมเน
0: าะเราต้องร่วมกันตรวจสอบนะครับเช้าแบบนี้นะครับรถตู้รถเมย์ทั้งหลายพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าฝ่าฝืนทางกั้นกันไหมนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่สีมันมีเหตุรถตู้เนี่ยนะครับรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะนะฮะฝ่าไม้กั้น
2: เอาอีกแล้ว
0: บอกว่าทางพนักงานกั้นเนี่ยต้องวอแจ้งให้รถไฟเนี่ยหยุดจนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
2: มีรถตู้คันนี้ฝ่าร
0: ถตู้คันนี้นะครับฝ่าฝ่าไม้กั้นออกไปแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เขาเป็นรับส่งนักเรียนน่ะรถไฟกำลังมาด้วยนะคือคนที่เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับรถตู้รับส่งนักเรียนคือไม้เนี่ยลงมาแล้วนะแต่รถตู้คันนี้
2: ไม่หยุด
0: หลับที่จะตัดสินใจคือเขาเชื่อว่าเขาทันน่ะเขาแบบขับออกไปอ่ะขับออกไประหว่างไม้กั้นกำลังแบบว่าลงมาแล้วด้วย
2: กำลังจะลงพอดี
0: ใช่แล้วสุดท้ายก็ด้วยความที่ตกใจหรือนึกขึ้นได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็เลยไปจอดคารางตรงนั้นเลยโอ
2: ้
0: โหทีนี้คือผมว่าเขาไม่ได้ตกใจหรอกฝั่งนู้นมันติดแล้วฝ
2: ั่
0: งนี้กำลังลงแต่ไม้ฝั่งนู้นมันปิดมันเป็นจังหวะช่วงที่แบบ ตัดสินใจจะไปอ่ะนะฮะพอจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้ฝั่งโน้นมันกั้นฝั่งนี้มันกำลังจะลงเนี่ยจะดูจากในคลิปในภาพเนี่ยนะฮะโอ้ทีนี้พนักงานข้างหน้าก็วอไปข้างบนก็เบรกกันหืม
2: วุ่นวายไปหมด
0: วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเนี่ยมันก็นาทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยติดรถไฟเนี่ยผมจอดติดตอน5ทุ่มนะตรงเส้นศรีนครินทร์นาทีก็อีก38วิผมจับไว
2: ้
0: คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องรอรถไฟเนี่ยเรารอกันประมาณเท่าไหร่ตีไปสัก2นาทีไม่ต้องรีบนะครับฝากด้วยนะอันนี้เหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะไม่ใช่กรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดมันก็จะง่ายเน
2: า
0: ะ
2: ไ
0: ม่อันนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับ
2: คือตอนเช้าเนี่ยต่างคนต่างรีบเนาะ
0: ใช่เข้าใจ
2: นะคะรีบกันไปหมดเลยก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่จราจร
0: ครับมันต้องไปค่านิยมเนาะว่าถ้าเราที่เสียงติ้งติ้งไม้กั้นนะ
2: ใช่จริงๆมันก่อนติ้งมันก็จะมีสัญญาณอะไรมาแล้วเนาะก็ต้องหยุดได้แล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เออหยุดได้แล้วน่ากลัวมากอ่ะคือคุณก็รีบคนอื่นก็รีบทีนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวาย
0: โอ้ครับผม
2: ค่ะ
0: บอกจะไม่เกิดเหตุอะไรร้ายๆเกิดขึ้นครับ
2: ไม่อยากให้มีอีกแล้วฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนนะคะ
0: ครับผม
2: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจาก

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: ถึงไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นๆที่ฉะเชิงเทราครับพี่ศรีมีเด็ก2คนนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นเด็กสัญชาติเมียนมานะครับคนหนึ่ง8ขวบคนพี่นี่9ขวบนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะฮะก็จู่ๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะปั๊มปตท.ที่บ้านโพนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยอยากกลับสมุทรสาครแม่พามาทิ้ง
2: เ
3: ขาบอกกับทางปั๊มอย่างนั้นนะบอกว่าแม
2: ่
3: ขับรถกระบะมาแล้วก็ให้พวกตนเนี่ยลงมาแล้วอยู่ๆแม่ก็ขับรถออกไปเลยทิ้งพวกเขาไว
2: ้สองคนเหรอ
3: สองคนเลยสองพี่น้องปั๊มน้ำมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสภ.บ้านโพนะและด้วยความเป็นเด็กตำรวจก็เลยประสานพม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพาทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับระหว่างที่สอบถามรายละเอียดกันอยู่นะฮะแม่ของเด็กนะครับชื่อว่านางคินมาอูเนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันเนาะนะครับแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะจะมารับลูกทั้งสองคนกลับสุดท้ายแล้วไม่ได้ขับรถหนีนะฮะเด็กเนี่ยอ้างขึ้นมาพอเด็กเจอหน้าแม่ตำรวจยิ่งงงไปใหญ่เด็กบอกไม่อยากกลับกับแม่ไม่อยากอยู่กับแม่อยากจะไปอยู่กับนายจ้างที่สมุทรสาครเอ้านะครับพอเจอหน้าลูกชายพูดอย่างนี้นะฮะคนเป็นแม่ก็ร้องไห้เลยลูกไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกับลูกกับการว่าอยากจะไปอยู่กับนายจ้างนะครับตำรวจเลยบอกเอางี้ใจเย็นใจเย็นปิดห้องคุยก่อนแยกเด็กออกมาห้องแยกแม่ออกไปห้องหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้สอบถามแม่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครพาลูกชายสองคนเนี่ยนะครับกลับมาบ้านได้3 4วันละจะมาหางานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละปรากฏว่าลูกคงไม่อยากอยู่ที่ใหม
2: ่
3: คุ้นชินกับที่เก่ามากกว่า
2: ที่
3: สมุทรสาครที่เดิมมากกว่า
2: ค่ะ
3: เด็กคิดได้ไงพี่8ขวบ9ขวบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเก่งมากนะเนี่ยกล้ามากด้วยนะเด็กเก็บกระเป๋าออกมาเองออกมากันเองนะแอบออกมานะฮะคือที่พักกับปั๊มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเด็กก็เลยคิดว่าคงจะมาเริ่มจากที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวหารถเพื่อที่จะไปส่งสมุทรสาครเก้าขวบนี่มันปออะไรพี่
2: ปอสาม
3: โอ้โห
2: ปอสาม
3: เก้าขวบกล้าเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านมานี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะนะเก่งเนี่ยเก่งนี่ไม่ถือว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเขากล้าเนาะ
2: กล้าจริงๆ
3: นะครับกล้านะสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าโหใจหายเดินเสียเสื้อผ้าลูกไม่อยู่ก็เลยรีบออกตามหานะครับนะยิ่งบอกว่าจะไปอยู่กับนายจ้างคนเดิมเนี่ยโหนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะพอตำรวจก็เลยประสานกลับไปยังนายจ้างให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครมาเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับอายุ43ที่พระคุณสุรีรัตน์พอมาถึงเนี่ยนะครับเด็ก2คนเนี่ยก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดเลยเขาบอกว่าเขาก็รักนายจ้างคนนี้เนี่ยนะเหมือนแม่คนหนึ่งเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: โอ้นะครับโอ้นี่แหละอ่ะก็
2: แล้วเด็กเขาไม่ผูกพันอะไรกับแม่หรอ
3: ไม่ผูกพันนะไม่ผูกพันไปผูกพันกับเจ๊แทนนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเห็นบอกว่าทางพม.ก็เลยเป็นคนกลางนะครับก็ให้นายจ้างกับแม่เนี่ยทำข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวให้นายจ้างเนี่ยส่งเสียเด็กทั้งสองให้เรียนหนังสือนะแล้วก็ให้เป็นคนดูแลโดยที่แม่ก็เป็นคนรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะคอยกลับไปเยี่ยมมีทำข้อตกลงกันว่าจะ ได้ต้องไปเยี่ยมยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในความดูแลให้คอยติดต่อกันไม่ให้ขาดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนายจ้างเก่าเขาก็ยินดีที่จะรับเด็ก2คนนี้ไป
4: ค่ะ
3: โอ้ผมก็แสดงว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันมานานเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ครับผม
2: ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวลุงคนข่มขืนหลานสาวที่แบบแอบเขียนจดหมายให้แม่นะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งครรภ์นะคะน้องรุ่งก็ล่าสุดตำรวจไปจับลุงได้แล้วนะลุงหื่นนี่นะคะแล้วดูเหมือนแบบไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยอ้างว่าหลานแต่งตัวไม่มิดชิดยุ โอ้โห
3: ไม่มีการขัดข้องใจเลย
2: ไม่มีสำนึกอะไรเลย
3: เออครับ
2: เออก็เนี่ยค่ะพบว่าตั้งครรภ์นะคะอ้างว่าก่อเหตุข่มขืนหลานจริงเพราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหลานใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแล้วนั่งไม่ระวังเวลาลุกนั่งไม่ระวังเห็นบ่อยจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศดูนี่คือคำให้การของลุงนะคะก็เลยจุดเข้าไปข่มขืนในห้องแล้วก็ข่มขู่จริงเขาบอกว่าเขาทำแค่3ครั้งไม่ใช่6ครั้งเหมือนที่หลานบอกเขาบอกว่า3ครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานตั้งท้องขอโทษด้วยแค่นี้อ๋อเสพยาด้วยค่ะน้องดวง
3: ตัวดีเลยขนาดนั้น
2: เสพยาด้วยค่ะโอ้โหเด็กคนนี้งงสารมากเลยนะคะ
3: เนาะพ่อแม่ฝากลูกเยอะๆเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตกงานเพราะก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยสามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะลุงเนาะ
3: โอ้
2: ตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับ อย่างที่เราได้รายงานไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็คุณโบยสุวัตราเองก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้จีนเนื้อหอมมากทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปูตินเดินทางไปเยือนจีนกันแบบรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวในหัวอาจจะมาสรุปให้เราฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองจากการเยือนจีนครั้งนี้ของสองผู้นำโลกกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจษฎาสารทองครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
3: ฉากดร.เจษนี่อยู่ที่ไหนมาอะไรหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่ฮะอันนี้ฉากจำลองฮะ
3: ฉาก
2: แต่เอามาจากในอินเทอร์เน็ตครับจะได้ดู
3: แบบว่าทันสมัยมากอ่ะทันสมัยมาก
2: ดูเหมือนทำงานจริงๆแล้วข้างหลังนี้แมววิ่งกันเต็มเลยฮะ
3: โอเคครับครับผมดร.เจษโปรยไปแล้วครับเรื่องของการไปเยือนของสองผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกสองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนะครับที่ไปประเทศจีน5วันก่อนหน้านี้นี่แหละครับก็เป็น5วันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนี่นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และก็วลาดิเมียร์ปูติน13ถึง15นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์19ถึง20ต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งดร.เจตก็โปรยไว้ได้ดีมากครับว่าทำให้จีนเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางทางการทูตต่อมหาอำนาจของโลกและตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจที่สหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียต้องวิ่งเข้าหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำของสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียเนี่ยไปจีนเนี่ยมันบอกอะไรนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุยกับจีนเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไปประเทศจีนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐอเมริกาและพ่วงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ล้วนนะครับสหรัฐอเมริกาไปแต่ปูตินไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วน